0: ด้วยที่แบบว่าวินาทีของเขานะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่บิวตั้งใจมากๆครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดได้เหรียญเงินมานะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศนะมาเชียร์บิวกันนะคะ
1: ครับขณะที่ผลัดผสม 4x400 เมตรนะครับรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมไต้ฝุ่นจากบาเรนคว้าเหรียญทองไปครองนะครับเวลา3นาที 12.87 วินาทีเหรียญเงินเป็นอินเดียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเวียดนามเวียดนามทำเวลาได้3นาที 14.54 วินาที
0: ค่ะมาดูวิ่งระยะไกลกันบ้างนะคะ 10,000 เมตรหญิงค่ะในรอบชิงชนะเลิศยาวีวินเฟรดปอดเหล็กสาวจากบาเรนอีกแล้วเร่งความเร็วรอบสุดท้ายแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะทำเวลาไปได้32นาที 39.18 วินาทีก็คว้าเหรียญทองไปครองนะคะส่วนเหรียญเงินเป็นเจ้าภาพค่ะทานากะโนซุมิแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นซีมาจากอินเดียค่ะ
1: ครับขณะที่ยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักนี่เป็นรุ่น60กิโลกรัมชายของไทยส่งฟ้างจิรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสลงแข่งขันนะครับสแนชฟ้างจิรพงศ์ยกพลาดใน2ครั้งแรกก่อนที่ครั้งที่3ยกได้126กิโลกรัมจากนั้นคลีนแอนด์เจิร์กนะครับจิรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมก็คว้าเหรียญทองแดงครับ
0: จริงๆนะเจ้าตัวบอกว่าก่อนแข่งมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนค่ะสแนททำได้138กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์กยกได้166กิโลกรัมน้ำหนักรวม304กิโลกรัมนะคะเป็นการทำลายสถิติเช่นเกมเหรียญเงินเป็นของนักยกน้ำหนักจากเกาหลีเหนือก็คือปังอุนชอนนะคะสแนททำได้126กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก174กิโลกรัมนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติเช่นเกมอีกคนหนึ่งด้วยนะคะน้ำหนักรวม301กิโลกรัมนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าฟ้างธีรพงศ์เนี่ยยอมรับว่าสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยนะคะมีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
2: คาดไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญเพราะว่าเรื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่พยายามให้กำลังใจตลอดครับทั้งที่เจ็บแต่ก็ยังบอกให้สู้ตลอดครับขอบคุณครอบครัว
1: ครับส่วนรุ่น65กิโลกรัมชายนะครับในกลุ่ม A ไทยส่งปัดสะพงทองสุขซึ่งเจ้าตัวเรียกเหล็ก130กิโลกรัมยกไม่ผ่านทั้ง3ครั้งก็หมดสิทธิ์ยกต่อในท่ากริดแอนเจิร์กทำให้ไม่มีอันดับในรายการนี้ด้วย
0: ก็ถูกตัดเป็น Did Not Finish นะคะหรือว่า DNF ไปนะคะจริงๆครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยฟ้างก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ปลดล็อกได้สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่นะคะก็สรุปผลงานของจอมพลังไทยรับไปแล้ว2เหรียญทองแดงค่ะก็ก่อนหน้านี้มีสุรจนาคำเบ้าคว้าไปได้ด้วยนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะมี2รุ่นก็คือ57กิโลกรัมหญิงนะคะสุรัสวดียอดสารค่ะจะลงชิงชัยในเวลา 13:30 นาทีหรือว่า 11:30 นาทีตามเวลาบ้านเรานะคะแล้วก็อีกรุ่นนึง61กิโลกรัมหญิงธนพรแซ่เตียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 15:00 ตามเวลาประเทศไทยค่ะ
1: ด้านการแข่งขันเรือกันเชียงนะครับนี่เป็นการแข่งขันประเภทพายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปาริสาแชมพูซานะครับฝีพายสาวไทยลงแข่งขันปรากฏว่าปาริสาเข้าเส้นชัยอันดับที่3ก็เวลา7นาที 40.61 วินาทีได้เหรียญทองแดงไปก็เป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้เลย
0: ค่ะก็ครั้งนี้นี่หวัง5เหรียญทองแดงนะคะได้มาแล้ว1เหรียญทองแดงนะคะขณะที่กาบัดดี้ชายทีมชาติไทยค่ะเจอกับอิหร่านนะคะต้านไม่ไหวจริงๆแพ้ไป27-83คะแนนในเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่ม B นะคะก็แต่ว่าก็ยังสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีมีเหรียญรางวัลติดมือเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทีมชายไทยของเราเนี่ยเอาชนะมา3เกมรวดชนะเนปาลมาได้59-48ชนะมาเลเซีย66-23แล้วก็ชนะปากีสถานแบบพลิกล็อกค่ะ48-45คะแนนแม้ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยจะแพ้อิหร่านนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าการันตีการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับเบอร์1 ของกีฬาชนิดนี้ก็คืออินเดีย
1: ค่ะอินเดียนะเก่งมากขณะที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่เป็นรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับขึ้นสังเวียนพบกับฮองงกไมจากเวียดนามการชกทั้ง3ยกนัก ชกหญิงของเรานะครับเดินหน้าเข้าใส่ออกหมัดชุดจะแจ้งมากกว่าแล้วก็ได้นับในช่วงปลายยก3ด้วยสุดท้ายก็เป็นจันแจ่มชนะไป5-0ก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไป
0: ค่ะ8คนสุดท้ายนี่ไปเจอกับคู่ปรับจากไชนีสไทเปก็คือเฉินเหนียนฉินนะคะคือคนนี้ได้เหรียญทองแดงคู่กันกับจันแจ่มตอนปารีสเกม2024นะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปค่ะส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกนะคะจุธามาศรักษัตริย์เจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจวนะคะขึ้นสังเวียนดวลกับเฟรุซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถานค่ะปรากฏว่าจุธามาศแพ้ความสดของนักชกดาวรุ่งของอุซเบกิสถานที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีนะคะมีการดักต่อยได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็ครบ3ยกเป็นจุธามาศที่พ่ายแพ้ไป0-5เสียงนะคะยุติเส้นทางในรอบแรกค่ะ
1: ด้านเสียปักตะกร้อทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศครับไทยในชุดแดงเจอกับญี่ปุ่นผลออกมาก็เป็นไปตามคาดทีมสาวไทยชนะไป2-0ทีมเอาชนะไป2-0เซตนะครับก็15-5แล้วก็15-5ทีม A ชนะไปได้แล้วก็ทีม B ชนะไป2-0เซตเช่นกัน15-4แล้วก็15-9ผ่านเข้าชิงเหรียญทองเจอกับเกาหลีใต้วันนี้เวลา7:00 นนะครับส่วนทีมชายชนะญี่ปุ่นไป2-0ทีมก็ผ่านเข้าไปชิงเจอกับมาเลเซียวันนี้เวลา12:00 นน่าดูมากนะ
0: ใช่นะคะเท่ากับว่าช่วงเช้าวันนี้เลยนะคะคือเราจะขลับเหรียญตารางคะแนนนะคะคือตะก้อเนี่ยเจอกับเกาหลีใต้ไม่น่าจะมีปัญหานะคะวันนี้เชื่อมั่นว่าเหรียญทองเราขยับแน่นอนนะคะส่วนทีมชายเนี่ยต้องไปลุ้นกับคู่ปรับตลอดการกับมาเลเซียอย่างที่บอกนะคะว่าสนุกแน่นอนในช่วงเที่ยงวันนี้นะ
1: ใช่ช่วงหลังนี่ก็ผลัดกันแพ้ชนะด้วย
0: ใช่นะคะส่วนสเก็ตบอร์ดค่ะประเภทพาร์คหญิงรอบคัดเลือกนะคะรอบนี้มีนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่งขันก็คือน้องเฟรย่าค่ะสริยาบราวน์นะคะอายุ12ปีเท่านั้นเองนะคะก็ผลการแข่งขันปรากฏว่าเฟรย่าเนี่ยทำคะแนนรวมไปได้ 41.76 คะแนนจบการแข่งขันอันดับที่11นะคะเธอไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่ว่าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็คือแคนนี่รีดเนี่ยบอกว่าเฟรย่าทำได้ดีมากๆนะคะสามารถทำเพอร์เฟกต์รันได้ตามแผนที่วางเอาไว้แม้ว่าจะที่ผ่านมาเนี่ยเธอมีผลงานที่น่าประทับใจในระดับ4เกมนะคะแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกบนเวทีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในฐานะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันนะอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเอง
1: ขณะที่บาสเกตบอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมไทยลงสนามเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเกมนี้ทีมสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นไม่ไหวครับจบ4ควอเตอร์แพ้ไป29-86ก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบรองนะครับจะไปเจอกับไชนีสไทเป
0: ก็สู้เต็มที่แล้วต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเปิดเกมมา2วินาทีญี่ปุ่นก็ยิง3คะแนนแล้วนะคะอ่ะส่วนบาสเกตบอลหญิง3 on 3รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะทีมสาวไทยในชุดสีน้ำเงินนะคะพบกับอิหร่านปรากฏว่าก่อนหมดเวลาเพียง10วินาทีเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยเสมอกันอยู่11-11คะแนนแต่ว่ามุกปริดาน่วมคงเนี่ยมาทำแต้มสุดท้ายนะคะก็ชุดเข้าไปก็เนี่ยเราเฉือนเอาชนะไปแบบสุดมันเลยค่ะ12-11คะแนนนะคะ
1: ครับนี่ดูจังหวะนะเกมมังสูสีขึ้นเลย์อัพแล้วเป็นแต้มสำคัญเลย
0: แล้วเหวี่ยงขึ้นไปด้วยนะคะปกติลูกแบบนี้ลงยากนะ
1: นะ
0: นะคะอ่ะก็สุดท้ายเราเฉือนเอาชนะไปได้ในเสี้ยววินาทีเลยนะคะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับคู่ปรับในอาเซียนฟิลิปปินส์นะคะแข่งขันวันนี้11:25 นถ้าผ่านฟิลิปปินส์ไปได้เราเข้าชิงนะ
1: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแบดมินตันรอบชิงทีมหญิงจีนเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าทีมจีนฟอร์มร้อนแดงนะครับชนะไป3-0คู่หวังจื้อยี่มือ2ของโลกชนะอากาเดะยามากุชิไป2-1เกมแล้วก็มีหลิงเชิงชูและก็ฐานหนิงเอาชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมัตสึโมโตะไป2-0เกมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเฉินยูเฟยนะครับมือ4ของโลกปราบโทโมกะมิยาซากิไป2-0เกม
0: นะคะก็เป็นทีมหญิงจากจีนนะคะคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยชนะไป3-0คู่เลยค่ะก็ครองแชมป์เอเชียนเกมสมัยที่11นะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะคะครั้งสุดท้ายที่จีนได้เหรียญทองเนี่ยต้องย้อนไปปี2014ที่อินชอนเกาหลีใต้เลยนะคะ
1: ขณะที่ทีมชายรอบชิงชนะเลิศนะครับจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเจอกับอินโดนีเซีย
0: ใช่นะอินโดนีเซียที่ชนะทีมชายไทยของเรามานะคะจีนเนี่ยนำไปก่อนด้วย3 2ต่อ0คู่นะคะจากประเภทเดี่ยวมือ1ฉียู่ฉีเอาชนะโจนาธานคริสตี้2ต่อ0เกมแล้วก็ประเภทคู่นะคะเหลียงเหว่ยคิง

0: ับหวังฉางนะคะเอาชนะจาฟาอันฟิอันกับมูฮัมหมัดโชบีบูฟิกรีนะคะ2-1เกมนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะอินโดนีเซียก็แก้เกมฮึดนะคะตามตีเสมอได้2-2นะคะจากเดี่ยวมือ2อาวีฟาฮานนะคะที่เอาชนะหลีซือเฟิง2-1เกมนะคะแล้วก็ประเภทคู่เลโอโรรีกับกานันโดจับคู่กับดาเนียลมาร์ตินเอาชนะคู่ของจีนในคู่ตัดสินนะคะเหอจี้ถิงแล้วก็หลิวอี้ไป2-0เกมอีกนะคะก็ทำให้อินโดนีเซียผงาดคว้าแชมป์แบดมินตันทีมชายในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จค่ะ
1: ครับผลงานยอดเยี่ยมเลย
0: ค่ะ
2: ส่วนว่ายน้ำนะครับว่ายน้ำมีการทำลายสถิติโลกด้วยนะครับว่ายน้ำในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ในประเภทกบ200เมตรชาย
0: ค่ะนะคะโดยชินโอฮาชิค่ะนักว่ายน้ำดาวรุ่งเจ้าภาพวัยเพียง17ปีเท่านั้นทำผลงานสุดยอดมากๆนะคะว่ายแตะขอบสระเป็นคนแรกเวลา2นาที4.83วินาทีคว้าเหรียญทองนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติโลกเดิมของเฉินไหหยางจากจีนที่ทำเอาไว้2นาที 5.48 วินาทีในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ต่อจากประเภทเดี่ยวผสม400เมตรค่ะ
2: ครับขณะที่เหรียญเงินเป็นของเดนิสเปตาชอฟจากคีร์กีสถานนะครับเวลา2นาที 8.67 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นของโชซองแจจากเกาหลีใต้เวลา2นาที 8.76 วินาที
0: ค่ะส่วนฟรีสไตล์4x200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ นะคะมีทีมเงือกสาวไทยที่ประกอบไปด้วยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าจีนจูทาผลแจ่มจำรัดแล้วก็มาเรียเนตเดลก้านะคะก็ทำเวลาดีที่สุดว่ายแตะขอบสระเป็นอันดับที่6นะคะด้วยเวลา8นาที 16.55 วินาทีเหรียญทองในประเภทนี้เป็นของจีนอีกแล้วนะคะแล้วก็เหรียญเงินเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนเหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ค่ะ
2: ขณะที่ฟรีสไตล์4x100เมตรชายนะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยประกอบด้วยต้นน้ำกันตีมูลสุรสิทธิ์ทองแดงสกายกิ่งพยมชัพเปิลนะครับแล้วก็พงประดดไตรทานว่ายเข้ามาเป็นอันดับที่6ด้วยเวลา3นาที 18.73 วินาทีเหรียญทองจีนเหรียญเงินเกาหลีใต้แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่น
0: ช่วยกันว่ายจบที่6นะคะไม่ทราบคุณแม่ไปเชียร์ด้วยหรือเปล่าน้องสกายนะคุณแม่ลูกเกดเมทินีนะคะ
2: แต่เห็นมีภาพไปเชียร์ตลอดเลยนะ
0: เกาะติดต้องเชียร์อยู่แล้วเพราะคุณแม่ภูมิใจมาก
2: ๆเห็นมีคุณรัศมีแขกเข้าไปด้วยนะดูวอลเลย์เสร็จไปดูว่ายน้ำด้วย
0: ค่ะนะคะไปดูกันที่ยิมนาสติกม้ากระโดดกันบ้างค่ะปรากฏว่ายอซอจองนะคะคว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้สำเร็จนะคะนี่เป็นการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์หญิงนะคะยอซอจองนักยิมนาสติกทีมชาติเกาหลีใต้ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกโตเกียวนะคะสร้างผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้าเหรียญทองในประเภทม้ากระโดดหญิงหลังทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศรวม 14.483 คะแนนนะคะเหรียญเงินเป็นของอันชางอกจากเกาหลีเหนือนะคะเจ้าของเหรียญทองประเภทม้ากระโดดจากเอเชียนเกมที่หางโจวทำไปได้ 13.666 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นตู้ซื่ออุ่ยจากจีนนะคะทำไปได้ 13.450 คะแนนค่ะ
2: สรุปเหรียญรางวัลตอนนี้ที่นำอยู่ก็เป็นจีนนะครับตอนนี้โกยไปแล้ว80เหรียญทอง30เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับ20เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้มี10เหรียญทองแล้วก็ไทยตอนนี้5เหรียญทอง4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7
0: ค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กันบ้างนะคะก็จะมีแบดมินตันเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเลยค่ะเป็นคู่ผสมในรอบแรกนะคะก็มาเชียร์คู่บัตเฟรมนะคะเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสัมพันธ์อีกหนึ่งความหวังของไทยนะคะจะพบกับยูตะวาตาเนะกับมายะทากูชิจากเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปค่ะ
2: ครับแล้วก็มีรุตนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตจะเจอกับไคมูรัตคูมาตอฟและก็ไอชาซูบาเบกจากคาซัคสถาน
0: ขณะที่ชายคู่ก็รอบแรกเช่นเดียวกันนะคะเป็นคู่โอโมพีค่ะพักพลธีระรัศกุลกับพีรัชชัยสุพันนะคะพบกับซาวีไซรัสรานกีเรดดี้กับซีรักเซตตี้จากอินเดียค่ะ
2: หญิงคู่รอบแรกณปภากรตุงคสถานกับพาไทยทิพย์มิจาดนะครับเจอกับคู่จากเกาหลีเหนือแล้วก็มีเชอร์นิชาสุจัยประภารัตกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอคู่จากมาลดีฟ
0: และพลาดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองนะคะดูทีมชุดหญิงก่อนนะคะตั้งแต่7นาฬิกาจะพบกับเกาหลีใต้แล้วจากนั้นเวลาเที่ยงค่ะ12นาฬิกาทีมชุดชายจะพบกับมาเลเซียค่ะ
2: ครับส่วนขี่ม้าเริ่ม 7:30 นะครับศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศซึ่งขี่ม้าเนี่ยทาง NBT จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ 7:30 น
0: แล้วเราได้เหรียญทองประเภททีมอีเวนติ้งมาแล้วด้วยนะคะขณะที่บาสเกตบอลทริโอ

0: อนทีนี่ก็พลาดไม่ได้รอบรองชนะเลิศนะคะไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา11นาฬิกา25นาทีแล้วก็มียกน้ำหนักหญิง2รุ่นอย่างที่บอกไป11นาฬิกา30นาที57กิโลกรัมหญิงแล้วก็15นาฬิการุ่น61กิโลกรัมหญิงนะคะ
1: ครับแล้วก็กรีฑา
0: ถูกต้องนะคะเริ่มที่รอบรองชนะเลิศก่อนในช่วงเย็น17นาฬิกา21นาทีนะคะวิ่ง100เมตรหญิงรอบรองชนะเลิศก็มีสุกันดานะคะกับจิราภัทรที่ลงแข่งขันนะคะแล้วก็วิ่ง100เมตรชายนะคะมาเชียร์2นักกลมกรดไทยนะคะบิวภูริพลบุญสอนแล้วก็ต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะคะจะลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ17นาฬิกา41นาทีค่ะ
1: ครับก็ช่วงเช้าเดี๋ยวลุ้นเหรียญทองจากกีฬาเสปักตะกร้อก่อนทีมหญิงนะ
0: ขยับแน่นอนเพอเพอ2เหรียญทองในช่วง
2: ส่งกำลังใจเต็มที่วันนี้เจาะเกาะ
0: สนามนะคะแล้วก็ไปลุ้นช่วงเย็นบิวภูริพลอีกวันนี้เราขึ้น3เหรียญทอง
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับ
2: หมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์2รุ่นใหม่ก็คือ Q1 และ T1 ของบริษัท Pridebot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ในจีนค่ะโดยสายการผลิตของบริษัทแห่งนี้สามารถประกอบหุ่นยนต์เสร็จได้ทุก2นาทีครึ่งตอบสนองต่อคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
1: ลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBT News ข่าวเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: หากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทันตสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทานปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไป

0: สูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
1: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
2: ้จากการดำเนินการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของพระราชทานนะครับยูนิตพระราชทานเข้ามาเนี่ยแล้วเราส่งทีมทันตแพทย์เข้าไปทำการอุดฟันนะครับซึ่งทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยสามารถทานอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มของวันโรคนะครับโครงการราชทานปันสุขเนี่ยมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเข้ามาเอ็กซเรย์อย่างน้อยคนละ1ครั้งต่อปีนะครับก็สามารถทำให้ค้นพบได้เร็วนะครับซึ่งขณะที่เขาไปค้นพบปีแรกเนี่ยผมพบถึง 16% นะครับสุขภาพจิตนะครับตอนนี้เรามีการส่งพยาบาลจิตเวชเข้าไปให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการระบบเทเลเมดิซีนนะครับซึ่งทำให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลเนี่ยคนไข้สามารถเข้าถึงบริการตรงนี้มากขึ้น
3: ถ้าผู้ต้องขังเนี่ยมาโรงพยาบาลวันหนึ่งอาจจะจำกัดมาแค่ได้ไม่กี่คนประสงค์มาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10นะคะได้พระราชทานเครื่องมือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตรวจตาหรือว่าสลิปแลมป์ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลเขาวินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
4: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็อันดับแรกก็จะเป็นเครื่องวัดความดันอันดับ2ก็คือเครื่องสลิปแลมป์เนาะแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นระบบเทเลเมดิซีนค่ะก็เริ่มจากที่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสจังหวัดพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังป่วยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสรจนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
5: ก็ดีใจครับมีความสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลเขาหายเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
6: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ตลอดปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
7: ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นโรคเครียดก็หลายๆคนที่เข้ามาก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการราชทัณฑ์ปันสุขนี้มีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอขอบคุณไปแล้ว
8: ดำเนินงานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
9: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำเสียตั้งแต่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสีย

0: ายน้ำ
1: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
2: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชธรรมปัสสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
3: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยาฟาวิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

พระดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาถหรือพระองค์สมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละ

ี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยมีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาสที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาพันธ์พยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการปฏิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภารกิจอีกด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพระองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจของมูลนิธิพนุพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน

0: มากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้ำเพื่อ

เกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2 อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

ธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็อย่าเสียกำลังใจนะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีตฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบใกล้ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

0: พี่ลืมบัตรประชาชนจบกัน
1: ทำบัตรป่ะพี
2: ่เฮ้ยตรงนี้เลยเหรอทำทำทำ
3: ตัวเองเพอร์เจอร์นี่ไทยดีที่เคยสมัครไว
4: ้คือ
3: ไทยดีบัตรประชาชนดิจิทัลเพียง4ขั้นตอน
5: ถ่ายหน้าบัตรถ่ายหลังบัตรถ่ายหน้าตั้งค่ารหัสผ่าน
6: ใช้งานแทนบัตรจริงได้ไทยดีแอปดีๆของคนไทย
7: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เมื่อเยือนถึงถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทั้งทีแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินชมความสวยงามของ The PBRU Heritage หรือว่าอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรมแห่งนี้กันค่ะซึ่งอาคารนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสำหรับน้องๆนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการโรงแรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประสบการณ์จริงค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคตนะคะให้น้องๆนักศึกษาพร้อมก้าวสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพซึ่งการออกแบบนี้ยังสะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองเพชรบุรีเอาไว้ได้อย่างลงตัวค่ะที่สำคัญยังเชื่อมโยงสู่การบริการอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาจังหวัดเพชรบุรีนะคะและตอนนี้ค่ะเรานั่งกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะต้องบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะคือมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้มีให้แค่ใบปริญญาเท่านั้นค่ะแต่ว่าที่นี่ให้ทั้งโอกาสนะคะให้งานให้อาชีพด้วยค่ะครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักศึกษาวัยเรียนค่ะผู้ประกอบการวัยทำงานนะคะรวมไปถึงผู้พิการแล้วก็ชุมชนด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันค่ะกับท่านอาจารย์ดร.เมธวินสารยานรองอธิการบดีมหา

0: วิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอาจารย์ดร.เมธาวินสรายานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็มานั่งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย
1: ์ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเลยครับ
0: ค่ะลมลื่นเลยทีเดียววันนี
1: ้แล้วก็ลมแรงด้วย นอกจากลมลื่นแล้วลมแรงด้วยครับแล้วก็ดูฟ้าฝนเป็นใจนะครับท่านผู้ชมที่จะให้รับชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยทั้งในช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็ช่วงที่มีลมใกล้ฤดูฝนครับ
0: ค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะอย่างที่เกิดนำไปในตอนต้นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยคือมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะอยากให้อาจารย์พูดถึงคำนี้นิดนึงนิยามของคำนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสคืออะไรคะอาจารย
1: ์ครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับเรามีปณิธานที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกช่วงวัยนอกจากระดับคุณภาพการศึกษาที่เราจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนเพราะว่าเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยแล้วครับเรายังมีเรื่องของการบริการวิชาการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมรวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยดังนั้นในการที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสเนี่ยเรามองถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยทำงานหรือผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเราครับก็จะมีหลักสูตรที่จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรทางด้านบุคคลหรือมนุษย์เนี่ยทุกช่วงวัยตั้งแต่ในระดับอนุบาลที่เป็นของโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับก็จะมีเรื่องของอนุบาลเด็กเล็กมีประถมนะครับมีมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็มีในระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเลยทีเดียวดังนั้นในโอกาสของทุกคนที่จะได้เข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเราครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นโอกาสนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยสร้างขึ้นเนาะตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยนะคะไปจนถึงแบบว่าระดับปริญญาเอกเลยด้วยนะคะ
1: ซึ่งในระดับอนุบาลและระดับมัธยมเนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียนด้วยรูปแบบของ2ภาษาอยู
0: ่
1: ดังนั้นบุตรหลานของท่านผู้ปกครองที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยต่อไปหลักสูตรก็จะพัฒนาให้สามารถยกระดับหรือมีศักยภาพทัดเทียมกับโรงเรียนนานาชาติได้นะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าก้าวทันยุคนะคะแล้วก็ทันต่อแบบว่าในยุคปัจจุบันนี้เนาะที่ก็จะต้องมี2ภาษาขึ้นไปแล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยทางโรงเรียนสาธิตเองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมเนาะในตอนนี้เลย
1: ใช่ครับส่วนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.พชรศักดิ์อาลัยครับก็ได้มีนโยบายสร้างอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินั่นหมายความว่าเมื่อจบออกไปก็สามารถทำงานได้เลยอันนี้เป็นคอนเซปต์ในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านอธิการบดีเนี่ยมีนโยบายว่าให้น้องนักศึกษาของเราเนี่ยสามารถทำงานและมีรายได้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยอันนี้ก็เป็นโอกาสอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยเรียนมีงานมีรายได้จบไปเป็นบัณฑิตที่มีความต้องการของตลาดแรงงานนะครับด้วยโครงการ Earn While Learn สร้างอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนอันนี้ก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆที่เข้าสู่โครงการนี้ครับก็ได้รายได
0: ้
1: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้บางคนเนี่ยครับเทอมปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องกลุ่มหนึ่งครับที่เรารับสมัครเข้ามาให้โอกาสกับเขาคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้ก็เข้าสู่กระบวนการรับสมัครแบบ Earn While Learn อันนี้เป็นโอกาสที่แท้จริงของน้องๆก็คือว่าเราเอาน้องกลุ่มนี้ครับมาทำงานเพื่อที่จะแลกกับค่าเทอมก็คือน้องไม่เข้ามาไม่จ่ายเลยไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำงานแล้วเวลาได้รายได้มาเป็นเงินค่าตอบแทนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือหักเป็นค่าเทอมส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เป็นค่าดำรงชีวิตอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าไม่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่แบบทำงานมา100 บาทแล้วจะหักเป็นค่าเทอมหมดเดี๋ยวน้องก็จะไม่มีอะไร

0: ใช้ชีวิตอันนี้ก็เป็นแนวทางโอกาสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่จะหยิบยื่นให้กับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยครับ
1: ค่ะแถมได้ฝึกทักษะอาชีพตั้งแต่ในวัยเรียนอยู่ด้วยนะคะ
0: งานที่น้องจะทำได้ก็คือเป็นงานสำนักงานงานธุรการงานแปลงเกษตรงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเรามีโรงเรียนเขาเรียกอะไรนะครับไก่ไข่เลี้ยงสัตว์ด้วยขายไข่ไก่ด้วยแล้วเรามีพื้นที่แปลงเกษตรที่ตรงวิทยาเขตโป่งสลอดก็สามารถทำเป็นแปลงเกษตรปลูกข้าวโพดนะครับปลูกมะเขือปลูกอ้อยไอ้ปลูกกล้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับน้องๆได้ครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเราก็มีสถานที่นะคะสำหรับเอื้ออำนวยเนาะในการให้น้องๆได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะเพื่อหาประสบการณ์เนาะในระหว่างเรียนแล้วจริงๆแล้วภายในมหาวิทยาลัยเองก็มีหลักสูตรนะคะแล้วก็มีสถานที่เนี่ยที่รองรับต่อการแบบว่าให้ฝึกงานระหว่างเรียนด้วยทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารต่างๆ
0: เรามีศูนย์ปฏิบัติการทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับที่ให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยการปฏิบัติงานในโรงแรมเรามีสระว่ายน้ำขนาดที่มีมาตรฐานให้น้องเนี่ยได้ฝึกในการที่จะดูแลเพราะว่าเราสามารถเขาเรียกนะครับรับน้องๆเด็กๆเล็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำได้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นโค้ชมืออาชีพที่ต้องดูแลน้องแต่ว่านักศึกษาของเราเช่นสาขาพละศึกษาสาขาวิทยาการสุขภาพหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะไปเป็นผู้ช่วยซึ่งก็จะได้เงินในส่วนของการจ้างงานนักศึกษาด้วยแล้วก็โรงเรียนการอาหารนานาชาติที่เรามีครัวเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหารได้อันนี้ครับก็จะส่งเสริมให้น้องๆมีรายได้ระหว่างเรียนมีงานทำแล้วก็สามารถฝึกทักษะตัวเองตามวิชาชีพที่เขาสนใจและเลือกเรียนได้ด้วย
1: ค่ะก็มีความหลากหลายมากๆเลยครอบคลุมทั้งด้านของการเกษตรทั้งด้านของการท่องเที่ยวนะคะร้านอาหารต่างๆนะคะ
0: และเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีคลินิกสัตว์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะพูดในช่วงท้ายเรื่องของคณะสัตวแพทยศาสตร์แต่ว่าคลินิกสัตว์เนี่ยก็จะเปิดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งน้องที่เป็นนักเรียนการพยาบาลสัตว์ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตรงนี้เพราะว่าเราจะให้น้องฝึกแล้วก็เป็นผู้ช่วยทางด้านคุณหมอที่มาดูแลเรื่องสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยครับแมวม้าอะไรเงี้ยก็จะสามารถทำให้น้องได้ฝึกและได้เรียนรู้พร้อมทั้งได้รายได้ด้วยครับ

0: ะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พาไปชมบรรยากาศของอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรมมาแล้วนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่าโรงแรมเฮอริเทจนั่นเองที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้น้องๆได้มาเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกอาชีพกันจริงๆด้วยนะคะ
1: ตรงนี้เนี่ยโรงแรมก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆนักศึกษาค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะว่าโรงแรมเราก็จะมีทั้งห้องพักห้องประชุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านผู้มีเกียรติภายนอกเนี่ยก็สามารถเข้ามาพักได้นะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรทอัตราที่จะให้ใช้จ่ายอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาของเราเนี่ยครับได้เอาทฤษฎีในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติแล้วก็ช่วยสนับสนุนเรื่องของรายได้ให้นักศึกษาเราด้วยครับ
0: ค่ะก็นี่แหละค่ะมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสจริงๆนะคะให้โอกาสน้องๆนักเรียนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกเลยด้วยนะคะและนอกเหนือจากการที่มอบโอกาสให้กับน้องๆในวัยเรียนแล้วค่ะที่นี่นะคะก็ยังเล็งเห็นโอกาสของผู้พิการด้วยซึ่งก็ได้มีการมอบโอกาสตรงนี้ให้ในการจัดโครงการขึ้นมาอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดค่ะ
1: โครงการสำหรับผู้พิการที่เราได้ดำเนินการนะครับเราเป็นบริการวิชาการนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือพันธกิจของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีหลายด้านรวมถึงเรื่องของการบริการวิชาการให้กับชุมชนแต่กลุ่มเป้าหมายของเรากับโครงการนี้ก็เป็นผู้พิการนะครับซึ่งโครงการนี้ผมก็เป็นหัวหน้าโครงการในการขับเคลื่อนที่จะจัดตั้งโครงการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมานะครับซึ่งหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณของเราก็คือจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0: ะครับตรงนี้เนี่ยเราจัดตั้งโครงการพัฒนาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรีด้วยการผลิตของที่ระลึกจากลายผ้าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับซึ่งเราจัดโครงการนี้ครับท่านผู้ชมครับมีผู้พิการในจังหวัดเพชรบุรีสนใจเป็นอย่างมากแต่เรารับได้ครั้งละ30ท่านเท่านั้นนะครับใน30ท่านเนี่ยเราก็ออกแบบหลักสูตรนะเพื่อที่จะให้ผู้พิการหรือผู้เข้าร่วมอบรมของเราครับได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้จริงๆด้วยการสอนถึง3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือครั้งที่1เนี่ยเป็นการทําหมอนที่ระลึกหมอนคล้องคอหมอนอเนกประสงค์หมอนรองนั่งนะครับจากของที่จากลายผ้าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอันนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเนี่ยก็เอา30คนเดิมครับมาเข้าคอร์สที่2เป็นการทําพวงมาลัยจากลายผ้าอัตลักษณ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คนที่เรารู้สึกว่าผู้พิการเนี่ยน่าจะทำไม่ได้แน่เลยเพราะว่าขนาดเราปกติเราก็ยังทำยากด้วยฝีมืออันอ่อนด้อยของเราอ่ะเนาะแต่ว่าผู้พิการทางการได้ยินมีความมุ่งมั่นและก็ทำได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมากบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยก็คือว่าไม่เสร็จไม่เลิกไม่เสร็จไม่ไปทานข้าวทำไม่ได้ก็จะทำวนอยู่แบบนั้นนะครับแล้วคอร์สที่3ก็คือในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์การผลิตคลิปวิดีโอการส่งเสริมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับซึ่ง2ล็อตแรก2ผลงานของ2ชิ้นแรกเนี่ยเราได้ประสานการขายหรือการทำการตลาดให้เรียบร้อยหมดทุกชิ้นนะครับตรงนี้ในส่วนของการไปดีเฟนหรือไปหางบประมาณมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้นะครับเราก็เข้าใจอยู่ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์มาเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมีล้นตลาดหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาเกิดรายได้จริงๆก็คือต้องทำให้ขายได้
1: ใช่
0: เราก็เลยวางแผนว่าก่อนที่เราจะไปหากลุ่มเป้าหมายหรืออะไรเงี้ยเราหาตลาดก่อนว่าเราจะทำอะไรให้เขาขายได้ถ้าเขาขายได้เขาก็เกิดรายได้ถูกไหมครับไอ้ทฤษฎีการฝึกอบรมของเราก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมก็ไปตลาดของกลุ่มราชการนะกลุ่มของตัวเอกชนที่ต้องการผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเราเนี่ยยังไงก็ต้องมีของที่ระลึกถูกไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีไซน์ให้สอดคล้องกับของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยก็จะได้ตลาดส่วนหนึ่งแต่มันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราทำเอง
1: ซื้อเอง
0: แล้วจะมาบอกว่าโครงการเราประสบความสำเร็จเองมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ไปติดต่อหน่วยงานเอกชนบุคคลที่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรามีนายกสมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ดูแลหลายองค์กรก็ไปขอความอนุเคราะห์ช่วยทำตลาดแล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมเลยครับก็ขอแบ่งส่วนของที่ระลึกขององค์กรนั้นน่ะมาซื้อมาขายมาให้โครงการของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สั่งเป็นออเดอร์ตลอดทั้งปีอันเนี้ยคือชุมกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสุขมากเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยคำถามแรกเลยนะครับว่าเขาจะขายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นหมอนรองคอหมอนคล้องคอพวงมาลัยหรือว่าพวงกุญแจมันก็มีทั่วไปในตลาดแต่ว่าเรากลับเอาแผนการตลาดของเราเนี่ยมานำเสนอก่อนซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้พิการที่เข้ามาเนี่ยก็มีความสุขน้องๆที่เป็นออทิสติกแต่ว่าสามารถทำกิจกรรมได
1: ้
0: ก็จะมีผู้ปกครองมาดูแลตรงนี้ก็เราก็ในส่วนของผมที่เป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีน้องผู้ประสานโครงการรวมถึงทางมหาวิทยาลัยก็ซัพพอร์ตผู้ติดตามมาด้วยนะก็มาอบรมกันที่นี่แหละครับมีท่านวิทยากรมาให้ความรู้แล้วก็มาทานข้าวที่นี่ดูแลกันที่นี่แล้วก็ผมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ลงไปเยี่ยมบ้านเพราะเราจะมี2พาร์ทครับหลักสูตรของเราออกแบบเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทที่มาฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยในห้องประชุมอันนี้จะมีวิทยากรมาสอนมาดูและมาสอนปฏิบัติกับอีกพาร์ทนึงก็คือให้เอาการบ้านเอางานเอาผ้าเอาทั้งหมดอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยกลับไปทำที่บ้าน พราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมามหาวิทยาลัยทุกวันนะครับดังนั้นก็ให้กลับไปทําที่บ้านพอกลับไปทําที่บ้านเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทําได้ทําถูกและก็ทําดีมีมาตรฐานที่จะขายได
1: ้
0: ก็ตามไปดูที่บ้านนะครับอันนี้เนี่ยก็ไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มีล่ามเพราะว่ามีผู้พิการที่ไม่สามารถพูดได้ใช่มั้ยครับก็มีล่ามจากพมจ.จังหวัดนะครับเป็นผู้ประสานงานมาให้โครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนและมีการประสานงานกับหลายหน่วยงานมากในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมเองเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ชุมชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่เป็นผู้พิการเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นโครงการใหม่ด้วยก็เรียนรู้กันไปแต่ว่าผู้พิการเนี่ยก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองที่น้องๆเป็นที่เป็นผู้พิการเดินไม่ได้หรือเป็นมีเขาเรียกสมาธิ
1: สมาธ
0: ิสั้นนิดหน่อยนะครับผู้ปกครองก็จะดีใจแฮปปี้มากที่เราไปชวนลูกเขามาทำให้เกิดรู้สึกถึงว่าตัวเขามีประโยชน์และมีคุณค่าอันนี้สำคัญกว่ารายได้เนา
1: ะ
0: สำคัญกว่าการได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็ไปขายได้เงินไอ้ตรงได้รายได้กลับเข้าสู่ครอบครัวน่ะอันนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีแต่การทำให้ผู้พิการรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นเป้าหมายที่ดีแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ที่อยู่ในโครงการและทำให้คนพิการเนี่ยรู้สึกถึงตัวเองมีประโยชน
1: ์
0: นอกจากนั้นก็ยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยอันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทั้งทางผู้ที่สนับสนุนงบประมาณก็คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับที่ดึงเราไปเป็นเครือข่ายในการที่จะยกระดับแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับ
1: ค่ะโอ้โหนี่ขนาดฟังแล้วยังอินเลยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่มาสร้างอย่างที่อาจารย์บอกสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตัวกลุ่มของผู้พิการเองนะเขามีอาชีพนะคะมีทักษะติดตัวที่สำคัญคือการที่เราไม่ทิ้งเราหาช่องทางการตลาดให้เนาะทำให้เขาสามารถมีรายได้แล้วก็ขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
0: ตรงเรื่องของการหาตลาดเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะทำยังไงให้กลุ่มคนผู้พิการเนี่ยเชื่อเราหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยเชื่อที่จะมาทำงานกับมหาวิทยาลัยว่ามาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยแล้วแน่นอนคุณได้เราบอกว่าเราจะสร้างอาชีพสร้างรายได้คุณก็ต้องได้รายได้ถูกไหมครับอันนี้คือคิดกลับหลังเมื่อก่อนเราจะฝึกอบรมก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาตลาดแต่เรากลับว่าหาตลาดให้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ครับก็ติดตามอยู่เป็นช่วงของการติดตามประเมินผลหลายคนก็ยังคงที่จะทำอยู่นะครับแล้วเราก็มีการกำกับดูบัญชีรายรับนะครับแล้วก็ต้นทุนส่วนหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมาจากพวกเราที่เราสนับสนุนไปให้แล้วดังนั้นเราก็เหมือนไปเยี่ยมบ้านเราก็มีข้าราชพี่น้องเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลน้องๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับยิ้มขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทําให้น้องๆเนี่ยสามารถมีคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพแล้วก็เอาศักยภาพนั้นน่ะแปลไปเป็นอาชีพและรายได้แม้มันจะเล็กน้อยแต่ก็สามารถทําให้เขาภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ครับ
1: ค่ะก็ติดตามข่าวสารแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการกันได้นะคะทีนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการจัดตั้งคณะใหม่ขึ้นมาส
0: ั
1: ตวแพทย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรากลับมาในมหาวิทยาลัยแล้วนะ คือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเองเนี่ยเราบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนั่นหมายความว่าใครอยากเรียนต้องได้เรียนแต่เรียนต้องมีมาตรฐานและก็ต้องมีคุณภาพความที่เราจะต้องสร้างโอกาสให้กับคนอื่นนอกจากที่เราจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วเราต้องมี หลักสูตรที่ทันสมัยและมีคุณภาพด้วยมีมาตรฐานนะครับทีนี้หลักสูตรที่ทันสมัยมีมาตรฐานเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมทุกศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

0: เองเมื่อก่อนเรามี9คณะ1วิทยาลัย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะมี10คณะ1วิทยาลัยคณะน้องใหม่ล่าสุดเลยที่จัดตั้งขึ้นไปแล้วโดยท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่านรองศาสตราจารย์ดร.พัชรศักดิ์อาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนผ่านสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วก็รับรองด้วยรับทราบด้วยสปอวหรือกระทรวงการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คือคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งเรามี1สาขาวิชาก็คือสาขาการพยาบาลสัตว์เรียนเหมือนกับการพยาบาลมนุษย์นะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนจากดูแลพวกเราน
1: ะ
0: ไปเป็นดูแลน้องนะครับสัตว์เล็กนะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะเปิดคลินิกของคลินิกสัตว์นะครับในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอันนี้เชิญชวนก่อนเลยนะครับขายของนิดนึงท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือมีน้องๆสัตว์เลี้ยงเล็กๆนะครับที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการเรื่องของคลินิกสัตว
1: ์
0: ตุลาคมนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีก็จะเปิดทําการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสามารถมาใช้บริการได้นะในมหาวิทยาลัยซึ่งเรามีคุณหมอสัตวแพทย์ตัวจริงนะครับมาดูแลให้น้องๆของลูกๆตัวเล็กๆของเรานะครับแล้วก็มีน้องนักศึกษาสาขาการพยาบาลสัตว์เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกนะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในภูมิภาคนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในปี70ก็น่าจะเริ่มเห็นเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างนะครับแล้วก็ขยับถัดไปเนี่ยในปี70ปีการศึกษา71ก็อาจจะมีสาขาสัตวแพทยศาสตร์เกิดขึ้นนะครับเราต้องไปทีละลำดับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าหลักสูตรทันสมัยครอบคลุมแต่ต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนะอันนี้ต้องเน้นย้ำเพราะว่าท่านอธิการบดีเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับตรงนี้นะซึ่งในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเรารับน้องๆที่เป็นสาขาการพยาบาลสัตว์เนี่ยประมาณ30คนแต่เราเปิดรับสมัครไปเพียงแค่2เดือนเนี่ยมีน้องสมัครมาแล้ว80กว่าคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความน่าสนใจที่มีความน่าสนใจและได้รับความสนใจจากน้องๆเป็นอย่างมากเพราะว่าเราไปลองดูได้เลยนะครับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆที่ชมอยู่เนี่ยในสัตวแพทย์เนี่ยยังมีความต้องการของตลาดแรงงานอยู่ค่อนข้างมากน
1: ะ
0: ทั้งเป็นคุณหมอแต่คุณหมอเนี่ยคุณหมอสัตว์เนี่ยต้องรอก่อนแต่ถ้าเป็นในแวดวงของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยังเติบโตได้อีกมากนะครับการพยาบาลสัตว์หรือน้องที่เป็นพยาบาลสัตว์เนี่ยก็ยังมีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้หมาป่วยแมวป่วยน้องหมาน้องแมวป่วยเนี่ยราคาสูงกว่าเราป่วยอีกนะครับก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในสายอาชีพการงานอีกเยอะมากเลยทีเดียวครับ
1: โอ้โหจะมีทั้งคณะนะคะในอนาคตจะมีคลินิกแล้วก็จะมีโรงพยาบาลด้วยนะคะทีนี้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบ่มเพาะเพื่อออกไปเจริญงอกงามเนี่ยค่ะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะอาจารย์
0: ครับผมตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570อยู่นะครับซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbiu.ac.th นะครับหรือว่าไปที่เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีงานสื่อสารองค์กรนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลตามเพจดังกล่าวได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารแล้วก็รีบสมัครกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มามีโอกาสสร้างโอกาสอย่างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสให้กับทุกคนครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.เมธวินสารยานค่ะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครที่เพชรบุรีเมืองซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกลิ้มรสอาหารระดับสร้างสรรค์จากยูเนสโกหอมหวานละมุนด้วยน้ำตาลตะโหนดแท้ตางานศิลป์สกุลช่างเมืองเพชรและผ้าทอพื้นเมืองที่ประณีตงดงามเต็มอิ่มกับธรรมชาติจากหาดทรายสู่ป่ามรดกโลกแก่งกระจานและเรื่องราวพระราชวังเก่าครบรสเรื่องกินอิ่มเรื่องเที่ยวชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมมาหลงเสน่ห์เมืองเพชรบุรีด้วยกันนะคะ
1: เที่ยวเพชรบุรีเที่ยวใกล้หิวใจทั้งปี

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม
4: ่หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค
10: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปีพ.ศ. 2569จังหวัดชัยนาจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่8มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำทีมตรวจแนวคันกั้นน้ำระดมเครื่องจักรกลปภ.เขต 16เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเต็มกำลังติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครับ
2: พบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทาน

0: การดังกล่าวโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขศกณบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมทั้งเยี่ยมบ้านของครอบครัวทหารทั้ง2นายโดยพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดระหว่างการปะทะบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่9ธันวาคม2568และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบหรือจ่าเป้สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะบริเวณปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์จนสูญเสียแขนซ้ายแต่ยังคงมีความมุ่งมั่นและเป็นแรงบันดาลใจแก่ประชาชนจากความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
1: มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลทหารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างโดยมีพันโทวิทยาปัตตาเทสิงห์ผู้บังคับการพันจู่โจมกล่าวรายงานจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างอายุ37ปีพนักงานวิทยุหน่วยจู่โจมเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณเนิน677ช่องอ่านม้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติสำหรับการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2568ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อราษฎรและกำลังพลและพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ยังทรงมีพระเมตตาและความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสิ่งของพระราชทานนับเป็นความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ครอบครัวของทหารผู้เสียสละรวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำคณะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเปรมประชากรพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวหน้าคณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรตลอดสายจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมด้วยพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีทางเรือที่บริเวณคลองบ้านใหม่บริเวณโรงเรียนสุขลักษณะตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะเดินทางโดยรถยนต์เลียบคลองไปยังวัดปฐม

0: ผมวนารามตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยของสะพานข้ามคลองเปรมประชากรบริเวณหน้าวัดซึ่งได้ปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์แล้วเสร็จมีความสวยงามได้มาตรฐานและเปิดให้เรือสามารถสัญจรผ่านใต้สะพานได้อย่างสะดวกและเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านริมคลองเปรมประชากรตำบลบางพูดเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเข้าร่วมโครงการก่อสร้างสะพานใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาชุมชนริมคลองให้มีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับ
1: จังหวัดชัยนาทประกอบพิธีวางพวงมาลาพระขออภัยค่ะวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ค่ะที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทโดยมีส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการลูกจ้างร่วมพิธีจากนั้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อวงการการแพทย์และการสาธารณสุขไทยที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการให้แก่ประเทศชาติทั้งด้านสาธารณสุขและการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้านการทหารโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลสิริราชให้ทันสมัยส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมและต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราชตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันมหิดล24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อวางรากฐานด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขของไทยทั้งพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลและประชาชนในถิ่นทุรกันดารตลอดจนพระราชทานพระราชดำริด้านการจัดการศึกษาและด้านการแพทย์ครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้าจังหวัดสมุทรสาครนายบรรพตจันทระวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม

0: มพระบรมราชชนกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศโดยจิตอาสาและผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้าเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนที่เข้ามารับบริการค่ะทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และร่วมกันสืบสานการทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขไทยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: กลับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์มีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชพิธีให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทำหน้าที่ประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสื่อมวลชนและภาคประชาชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติสำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งการนำเสนอชุดไทยพระราชนิยม8แบบข้อมูลสื่อดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์และจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในงานพระราชพิธีครับทางนี้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารงานพระราชพิธีของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ทางเว็บไซต์ kanjanaburi.prd.go.th Facebook Fanpage สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี TikTok @prdgarnews และช่องทางโซเชียลมีเดียของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีการเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานตามโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ในโอกาสออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมณโรงเรียนบ้านหนองรีตำบลท่าตะเคราะห์อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมด้วยนางณัฐินีคงบูชาเกียรตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครพอ.สว.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.มุ่งเน้นการให้บริการครอบคลุมหลายด้านนะคะทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดการคัดกรองโรคการจ่ายยาและการให้คำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพค่ะซึ่งพื้นที่บ้านหนองมะไฟหมู่ที่7ตำบลท่าตะเคราะห์มีประชากร329คนรวม106ครัวเรือนนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหนองยะปร่องประมาณ7กิโลเมตรจากข้อมูลย้อนหลัง1ปีค่ะพบว่าปัญหาสาธารณสุขสำคัญของชุมชนได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคระบบกล้ามเนื้อและโรคไขมันในหลอดเลือดมีความสูงนะคะรวมถึงมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและส่งมอบกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีครับจัดกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่8มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานครับพระครูพิทักษ์ปริยัติกิจรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าอาวาสวัดตะลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้กิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่8โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมทานตะวันศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนานำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานสร้างความสงบร่มเย็นและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดีตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับโครงการเข้าพรรษาเข้าหาธรรมทางจังหวัดลพบุรีได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น12ครั้งตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้ครับโดยในครั้งที่9กำหนดจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรีหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาและร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการธรรมะคีรีขันธ์ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะพระเมธีคุณาพรรองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพันจ่าเอกหญิงดนุภาสิทธิศักดิ์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณัฐวิทย์พาฉิมพลีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้าราชการนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของค่านิยมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลโดยมุ่งฟื้นฟูบทบาทของวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังส่งเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมาธิศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนำทุนทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทครับจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายณเขาขยายครับนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณเขาขยายตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยนายสุรศักดิ์ภูลทรัพย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพป่าและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยได้จัดเตรียมต้นยางนาจำนวน 2,000 หลุมพร้อมไม้ค้ำยันเชือกและอุปกรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับในการจัดซื้อจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าป่าไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นแหล่งต้นน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อสามารถดูแลให้ต้นไม้นั้นเติบโตและอยู่รอดและขอฝากให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครับได้ช่วยกันติดตามดูแลทั้งเรื่องของการรดน้ำการป้องกันไฟป่าและการปลูกซ่อมเมื่อจำเป็นเพื่อให้พื้นที่แห่งนี
2: ้ในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการ ว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดนี่นะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย

อยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาฎีกาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีนึงถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้สู้ภัยกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับไปดูกันที่ภาคตะวันออกเขาจะมีการตั้งรับและรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญได้อย่างไรติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นนะคะช่วงนี้มาติดตามกับช่วงของรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับซึ่งในช่วงที่ฝนยังตกนะครับหน่วยงานด้านน้ำของภาคตะวันออกเขากำลังเร่งเก็บและเคลื่อนย้ายน้ำเข้าสู่อ่างหลักครับเพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนน้ำให้มากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งและรองรับการใช้น้ำของภาคเมืองภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: 3ลุ่มน้ำสำคัญของภาคตะวันออกบางปะกงตนเลสาบและชายฝั่งทะเลตะวันออกเครื่องสูบน้ำเหล่านี้ยังทำงานต่อเนื่องในช่วงที่หลายพื้นที่ยังมีฝนน้ำบางส่วนไม่ได้ปล่อยให้ไหลผ่านไปตามธรรมชาติแต่ถูกสูบและส่งต่อเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้าต้นเดือนกันยายนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง62แห่งของภาคตะวันออกมีน้ำรวมประมาณ 1,536 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราว 59% ของความจุแต่ภาพรวมน้ำไม่ได้เท่ากันทุกพื้นที่ประแสมีน้ำประมาณ 71% บางพระและหนองปลาไหลอยู่ราวครึ่งอ่างนฤบดินทรจินดา 44% ส่วนคลองสียัดมีน้ำประมาณ 32%
3: ปริมาณฝนเฉลี่ยในภาคตะวันออกอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอยู่นิดหน่อยนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนี่ยเราจะมีระบบเขาเรียกว่าโครงข่ายน้ำที่สามารถที่จะหันน้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักในแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นปริมาณน้ำที่ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนะครับ
2: เดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวน้ำกว่า32ล้านลูกบาศก์เมตรถูกเติมเข้าสู่อ่างบางพระอีกกว่า74ล้านลูกบาศก์เมตรถูกผันจากคลองใหญ่ไปหนองปลาไหลขณะที่น้ำจากคลองสะพานเติมเข้าสู่อ่างประแสนี่ไม่ใช่แค่การเก็บน้ำแต่คือการผ่านน้ำจากจุดที่มีไปยังจุดที่ต้องการ
3: ชุมน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณน้ำที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝนเราก็มีความจำเป็นจะต้องผันน้ำจากแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากเข้ามาเติมมาเก็บไว้นะครับข้อจำกัดก็คือผันได้เฉพาะในช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกาหลังจากพฤศจิกาแล้วเนี่ยจะมีการลุกตัวของน้ำเค็ม
2: ปลายทางหนึ่งคือเมืองและชุมชนที่ต้องมีน้ำประปาใช้อย่างต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งเดินทางเข้าสู่ภาคเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ของจันทบุรีระยองและตราดซึ่งต้องใช้น้ำต่อเนื่องในช่วงแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
4: ตอนที่ทำแปลงนี้ครับนิวมีบ่อลูกนี้แค่ลูกเดียวใช่แล้วก็ในช่วงหน้าแล้งครับน้ำมันจะซุดลงไปเยอะมากบ่อนี้ครับเป็นบ่อที่ขุดเพิ่มเพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาซูเปอร์นิโญ
2: พอหลายแห่งยังพึ่งน้ำฝน
4: ครับผมและนี่ก็คือบ่อบาดาลครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งต้นทุนน้ำที่เราใช้ในสวนครับ
2: สระในสวนและแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน
4: ถ้าร้อนแรงเยอะเขาก็เหมือนคนเขาก็จะหิวน้ำเขาก็ต้องกินน้ำเยอะกว่าปกติในช่วงหน้าแล้งพฤษภาเมษาเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นนะการคายน้ำการกินน้ำของต้นน่ะมันจะเยอะอยู่แล้วเราต้องมีการจัดการบริหารตัวเองดูแลตัวเองเราใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยระบบฟาร์มรักน้ำระบบน้ำอัจฉริยะแหล่งอื่นๆเช่นบ่อบาดาลอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นอยู่ครับ
2: ขณะเดียวกันชลบุรีและระยองคือฐานอุตสาหกรรมสำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำเหล่านี้จึงเป็นต้นทุนหลักที่หล่อเลี้ยงโรงงานและพื้นที่ EEC ให้เดินหน้าต่อเนื่องโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่ใช้น้ำมากกว่าจำนวนประชากรเพราะต้องรองรับทั้งโรงแรมธุรกิจบริการและนักท่องเที่ยวมหาศาล
3: ถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตถ้าไม่มีอะไรมาเติมเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็หาแหล่งน้ำสำรอง

0: นะครับไม่ว่าจะเป็นการผันน้ำเพิ่มเติมจากแหล่งน้ำธรรมชาติจากบ่อดินเอกชนหรืออะไรนั่นก็คือเราก็ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนว่าถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราจะต้องมีการใช้น้ำตรงนี้เท่าไหร่ลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้เพื่อจะให้มีความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำครับ
1: วันนี้ภาคตะวันออกยังไม่ได้ขาดน้ำแต่การเก็บน้ำก็มีข้อจำกัดด้านเวลาหากถึงเดือนพฤศจิกายนฝนแล้งน้ำทะเลก็จะลุกคืบและหากเอลนีโญพัฒนารุนแรงขึ้นแผนลดใช้น้ำบางกิจกรรมและขอความร่วมมือประชาชนจะถูกนำมาใช้ควบคู่กับแผนปัจจุบันเก็บสะสมผันและเชื่อมโยงแหล่งน้ำ

0: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT จันทบุรีด้วยครับ
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทติดตามเหตุแพโป๊ะนะคะหลุดค่ะลอยไปติดกับสะพานใหม่พร้อมทั้งเร่งประเมินสถานการณ์และหาแนวทางเก็บกู้ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามเหตุแพโป๊ะหลุดลอยไปติดที่สะพานใหม่ค่ะเร่งประเมินสถานการณ์และหาแนวทางเก็บกู้นะคะโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทรวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทผู้แทนกรมเจ้าท่านายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูลแขวงทางหลวงชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแพโป๊ะซึ่งหลุดลอยจากบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหารแล้วก็มาติดอยู่ที่บริเวณสะพานใหม่อำเภอเมืองชัยนาทค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักนะคะและลมกระโชกแรงส่งผลทำให้แพโป๊ะหลุดลอยมาตามกระแสน้ำค่ะและมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ะออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วนะคะเนื่องจากแพโป๊ะกีดขวางทางเดินของน้ำขณะที่ปริมาณมวล น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานได้ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ค่ะจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมรับฟังการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบค่ะ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญครับที่ห้องประชุมสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และดร.รอยนต์จิตดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นประธานการประชุมเริ่มต้นดำเนินงานหรือคิกออฟโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยครับบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินรองรับน้ำหลากจากเขาหินเหล็กไฟและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนและย่านเศรษฐกิจสำคัญสำหรับแผนการดำเนินงานนะครับประกอบด้วยการขุดเส้นทางรับน้ำระยะทาง 1,450 เมตรและขุดลอกขยายสระเก็บน้ำเดิมจำนวน6จุดซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม2569นี้และใช้ระยะเวลาประมาณ120วันแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี2570โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรจากกองพันทหารช่างที่52เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้อีกประมาณ 26,000 ลูกบาศก์เมตรครับทำให้สามารถรองรับน้ำได้รวมประมาณ 107,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยชะลอน้ำหลากจากเขาหินเหล็กไฟลดปัญหาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินและยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเกิดจากสภาพปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครหัวหินโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักจึงจำเป็นต้องพัฒนาพื้นที่รองรับน้ำในลักษณะแก้มลิงเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวเมืองนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเชื่อมต่อระบบท่อน้ำนะครับเข้าสู่ระบบผลิตประปาของเทศบาลนครหัวหินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทขณะเดียวกันสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็จะติดตั้งโทรมาตรวัดน้ำจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินพร้อมระบบผังน้ำที่สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถประเมินปริมาณน้ำแจ้งเตือนและวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: โครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟรถไฟหัวหินนะครับก็เกิดจากสภาพปัญหาของพื้นที่เทศบาลนครหัวหินเราต้องการพื้นที่เพิ่มในการที่จะขุดลอกนะจะเป็นสระน้ำเพื่อที่จะให้มีแก้มลิงเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำนะครับแก้ปัญหาน้ำท่วมและก็น้ำแล้งในแต่ละโอกาสนะครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำทีมตรวจแนวคันกั้นน้ำนะคะระดมเครื่องจักรกลปภ.เขต16เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเต็มกำลังค่ะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยนายณรงค์พันธ์แจ่มจันทร์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีนายอำเภอเมืองนายอำเภออินบุรีนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะครอบคลุมบริเวณใต้สะพานบางระจันอำเภอเมืองสิงห์บุรีและพื้นที่หมู่2ตำบลชีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนะคะและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้ว1หลังรวมถึงพื้นที่หมู่6และหมู่7ตำบลประสุขหมู่1ตำบลทับยาวัดสารโคดมและบริเวณโรงสีหมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อสำรวจจุดเสี่ยงติดตามสถานการณ์นานของแนวคันกั้นน้ำพร้อมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งนี้เมื่อช่วงเย็นวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบนะคะโดยจังหวัดสิงห์บุรีได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและคณะได้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทซึ่งนำมาประจำการณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วรถประกอบอาหารรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและรถผลิตน้ำดื่มนะคะซึ่งก็พร้อมใช้งานหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับลงพื้นที่ติดตามการย้ายท่อประปาหน้าบิ๊กซงกำชับผู้รับเหมาทำงานอย่างเร่งด่วนนะครับพร้อมเปิดทางคู่ขนาน4ตุลาคมนี้เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่บริเวณหน้าบริษัทบิ๊กซงซูเปอร์สโตร์จำกัดถนนพระรามที่2กิโลเมตรที่29บวก300ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครติดตามและหารือแนวทางการย้ายท่อประปาของทางเทศบาลนครสมุทรสาครครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบทางหลวงบนถนนพระรามที่2เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรและลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญสำหรับการดำเนินงานครับจะมีการปิดทางคู่ขนานบริเวณหน้าบิ๊กซงตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.โดยผู้ใช้รถสามารถเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักแทนนะครับและตั้งเป้าจะเปิดใช้ทางคู่ขนานได้ภายในวันที่4ตุลาคมนี้นอกจากนี้เทศบาลนครสมุทรสาครครับจะหยุดจ่ายน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเวลา 22:00 น.จนถึงวันที่2ตุลาคมเวลา 18:00 น.ครับเพื่อดำเนินการย้ายท่อประปาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสำรองน้ำไว้ล่วงหน้าโดยทางเทศบาลเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหากน้ำไม่เพียงพอ ทางนี้จะประสานขอรับการสนับสนุนจากทางการปราปาส่วนภูมิภาคครับโดยจังหวัดสมุทรสาครขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางล่วงหน้าปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งครัดพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกระหว่างการดำเนินงานด้วยครับ
1: ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะโดยการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจาก191ประเทศทั่วโลกกว่า 15,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีโลกและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับการมาเยือนด้วยมิตรไมตรีค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักอีกครู่เดียวครับคุณผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเขามีการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆนักเรียนที่ยากจนรวมถึงที่ชัยนาทก็จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนนักศึกษาพิเศษพร้อมมีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนครับที่หอประชุมอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนจัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายวุฒิชัยยามโคกสูงนายอำเภอเมืองสมุทรสงครามพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกันส่งมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น2ระดับรวมทั้งสิ้น74ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,000 บาทครับซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถนำทุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไปครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท

0: ร้อมมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการปลัดจังหวัดคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและคุณประทีปคุณสุกุณาสุธีวงศ์ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้พบปะและให้กำลังใจนักเรียนพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมกำลังใจให้กับนักเรียนนะคะจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทค่ะซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขออภัยค่ะซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนะคะกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์และการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ค่ะโดยการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติคณะนักกีฬาโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทสามารถคว้าอันดับ1ของประเทศนะคะด้วยผลงาน38เหรียญทอง9เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงรวม51เหรียญรางวัลด้วยกันค่ะขณะที่การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569สามารถคว้าได้อีก33เหรียญทอง12เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงรวม49เหรียญรางวัลค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

ำดีทำได้แค่หยุดรถตรงทางม้าลาย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นมาบนแดนสวรรค์ตะวันตกเลยนะคะอยู่กันที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและข้างหลังของเรานะคะก็คือสะพานมอญซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คนะคะแล้วก็เป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยชาวมอญนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวกะเหรี่ยงต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวนะคะที่เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมเนี่ยมากมายเลยด้วยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยค่ะกับท่านอาจารย์เรืองกิจรักกาญจนนันท์นะคะซึ่งท่านเป็นนักเขียนบ้านแม่น้ำสังขบุรีนะคะรวมถึงเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ผจญภัยด้วยนะคะจะให้อาจารย์ค่ะมาเล่าเรื่องราวของอำเภอสังขบุรีนะคะที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนวรรณกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นดนตรีก็ตามซึ่งวันนี้อาจารย์นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เรืองกิจค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าที่อำเภอสังขบุรีของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เนี่ยหลากหลายมากแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยอยากให้อาจารย์สะท้อนเรื่องราวตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
1: เดิมทีสังขบุรีนี่จะเป็นชุมชนเก่าแก่นะโดยเฉพาะกะเหรี่ยงที่อยู่ตรงทั้งกองม่องทะทั้งเสน่ห์พ่องเนี่ยชุมชนดั้งเดิมก็ประมาณ 3-400 ปีมาแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นนี้ความหลากหลายทั้งธรรมชาติทั้งชาติพันธุ์ก็จะมีความหลากหลายมาก
0: ค่ะซึ่งมีความหลากหลายแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างชุมชนมอญชุมชนที่เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะครับก
0: ็
1: นั่นก็เขาก็อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนั่นมาที่หลังเขามาเหมือนย้ายตามท่านหลวงพ่ออุตตระมาแล้วก็มาตั้งเป็นชุมชนอยู่กันความสัมพันธ์ระหว่างเชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรมเขาก็จะมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากของชุมชนมอญรวมถึงป่าวัฒนธรรมของเขา

0: ได้รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับมาตลอดยาวนานแล้วพอเรามีโอกาสเราก็นำสิ่งที่มันติดตัวเรามารับใช้ชุมชนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เด็กเขาได้มีผลงานได้มีเรื่องเล่าของตัวเองเราก็จะจัดกิจกรรมของเด็กทั้งด้านดนตรีงานเขียนวรรณกรรมเป็นประจำทุกปี
1: ก็เหมือนเป็นการปั้นศิลปินนะคะทั้งที่จะเป็นมาเป็นนักเขียนทั้งนักดนตรีต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าพูดถึงชื่อของอาจารย์เรืองกิจแล้วเนี่ยในอำเภอสังขบุรีก็คือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากๆทางด้านของวัฒนธรรม
0: เหมือนกันผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของที่นี
1: ่ค่ะซึ่งอย่างในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นการครบรอบ40ปีสะพานไม้ใช่ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็ได้มีการจัดงานขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งในงานนี้จะมีการแบบว่ารวบรวมอะไรเอาไว้ในงานนี้บ้างคะอาจารย
0: ์ก็อย่างแรกเลยคือแคมป์ไฟดนตรีที่เราของมาริโอน่าแล้วก็พยายามเชื่อมโยงดนตรีกับวัฒนธรรมของเด็กๆชาติพันธุ์เราจะมีการแสดงของเด็กๆชาติพันธุ์ของมอญกะเหรี่ยงที่เวทีนะคร
1: ับ
0: ก็ปีนี้ก็เป็นเวลาพิเศษรอบ40ปีสะพานไม้การเขียนสอนก็จะมีจัดพิเศษหน่อยเดี๋ยวลองติดตามดู
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ส่วนร่วมใช่ไหมคะแล้วก็มีการนำเอาทั้งตัวดนตรีนะคะทั้งงานเขียนกบฏกวีต่างๆน่ะมารวมกันไว้ที่นี่เพื่อเป็นการปลุกปั้นที่นี้ถ้าพูดถึงดนตรีที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยค่ะอาจารย์ความโดดเด่นคืออะไรคะ
0: ชุดการแสดงของเขาก็เขาจะเหมือนสตอรี่ที่เขานำเรื่องราวของท่านเผ่าของเองมาบอกกล่าวผ่านศิลปะการแสดงผ่านบทเพลง
1: ค่ะ
0: คือความโดดเด่นคือเขามีรากเหง้าที่มันค่อนข้างแข็งแรง
1: แล้วเขาเรียกว่าเครื่องดนตรีหรือภาษาดนตรีต่างๆมันมีความเหมือนกับดนตรี
0: มีความต่างเยอะไม่เหมือนคือเขาเหมือนแบบดนตรีเขามีแบบมีเล่นมาจากจิตวิญญาณข้างในนะครับเพราะว่าเขาก็สืบสานต่อมากันมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นอดีตอะไรเงี้ยคือเขาเล่นด้วยความรู้สึกว่าเขามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในเขาอยู่แล้วแล้วเขาอยากสะท้อนออกมาเขาเลยเล่นแบบเหมือนผ่านจิตวิญญาณเขาอะให้คนทั่วไปได้สัมผัสได้รับรู้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะก็คือจะมีอินเนอร์ขุดแบบว่าจากข้างในออกมาค
0: ือ
1: ถ้าฟังแล้วก็จะไม่ได้ฟังแค่เฉพาะตัวดนตรีแต่เราจะได้สัมผัสถึงเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ความรู้สึกที่มันมากกว่าเดิมใช่ไหมคะ
0: ดนตรีเนี่ยบางทีเราฟังเสียงฟังท่วงทำนองเราไม่ได้เป็นต้องเข้าใจเนื้อร้องนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถสื่อสัมผัสกันได
1: ้ถึงแม้ว่าจะฟังภาษาไม่เข้าใจก็เถอะแต่ว่าเราสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกสุขสนุกสนานหรือเศร้า
0: จากลีลาท่าทางที่เขาแสดงเขาก็จะผ่านตรงให้เราได้สัมผัสได้รับรู้ว่าเขากำลัง
1: ค่ะอาจารย
0: ์เรื่องอะไร
1: ค่ะแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะอาจารย์รัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งดนตรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาขาที่เขามีการส่งเสริมกันด้วยอาจารย์มองว่าถ้าดนตรีชาติพันธุ์ของเราอะค่ะจะขับเคลื่อนให้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศหรือของโลกของเราเนี่ยอาจารย์ว่ามันควรจะเริ่มจากจุดไหน
0: มีการส่งเสริมมีให้การแสดงพวกนี้ได้มีโอกาสเขาได้ออกสื่อได้ตามงานดนตรีต่างๆใหญ่ๆก็ควรจะนำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีคนเมืองนี่เขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยเสพกับการแสดงแบบนี้ที่เขาดูเพราะอย่างตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นได้เห็นชุดการไล่ลำชุดการแสดงเนี่ยคือจริงแล้วดนตรีกับรากเหง้าแต่ดนตรีอ่ะมันเนื่องมาจากท่วงทำนองพื้นบ้านนี่แหละอย่างของฝรั่งตะวันตกอ่ะเขาจะมี world music นะเขาก็เป็นเอาเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกับความเป็นสากลนะของไทยก็ทำได้เป็น world music ก็เรามีอยู่แล้วแล้วก็เอาชุดการแสดงพวกเนี้ยมาผสมผสานกับให้มันดูเป็นสากลนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็มันก็สามารถจะต่อยอดไปได้
1: แล้วซึ่งหนูมองว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรต่างชาติเนี่ยก็

0: จะชื่นชอบด้วยซ้ำเพราะว่าก็จะมีดนตรีที่เขาเป็นดนตรีอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าที่ที่แบบว่าไปโดดเด่นอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยชาวต่างชาติก็ให้ความนิยมมากๆค่ะถ้าเกิดว่าทางภาครัฐสนับสนุนหรือว่าเปิดโอกาส
1: อย่างภาครัฐก็ควรจะพาให้ไปสู่สายตาภายนอกบ้างอะไรเงี้ยนำเด็กๆทำโครงการให้เด็กได้ไปแสดงก็ยกอย่างเช่นของโครงการคณะละครมรดกใหม่ของอาจารย์ชลกันต์จันเหลืองหรือคุณช่างเขาจะสอนเด็กๆแสดงพวกแนววัฒนธรรมไทยกับสมสารมีทั้งโขนมีทั้งละครมีดนตรีทุกปีจะพาเด็กไปสู่โลกกว้างไปยุโรปบ้างไปต่างประเทศหลายประเทศเลยฝรั่งเขาก็เห็นเขารู้สึกตื่นเต้นแต่ว่านี่เป็นของภาคเอกชนก็ทำ
0: ค
1: ือถ้าภาครัฐส่งสนับสนุนส่งเสริมผมว่ามันจะไปไกลกว่านี
0: ้ค่ะก็คืออยากจะให้ภาครัฐเนาะได้มีเวทีสำหรับน้องๆเหล่านี้นะคะแล้วทีถ้าในอนาคตภาครัฐมีเวทีแล้วแหละจะสนับสนุนแล้วทีนี้ต้องถามอาจารย์เพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นนะคะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยค่ะเขาให้ความสำคัญหรือว่าสนใจในดนตรีชาติพันธุ์อย่างมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
1: ์เขามีความสนใจที่ทุกวันเขาจะมีการฝึกฝนซึ่งสิ่งที่เขาชอบเขารักอยู่แล้วเขาอยู่กับตรงนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดเขาจะได้ยินสัมผัสสิ่งนี้จากพ่อแม่จากญาติพี่น้องจากผู้หลักผู้ใหญ่มันก็มีการสืบทอดกันมาเนี่ยเหมือนกันงานการรักษาให้มันยังคงอยู่แล้วเด็กๆเขารู้สึกว่าเวลาเขาได้แสดงออกมีคนได้ฟังได้ชื่นชมอันนี้เขาก็จะมีกำลังใจเขาจะมีความสุขในการแสดง
0: ซึ่งแสดงว่าน้องๆเนี่ยเขารอแล้วแหละที่จะให้เรามาสนับสนุนรอที่จะแสดง
1: ใช่เขาพร้อมอยู่แล้ว
0: ทุกอย่างสู่สายตา
1: ใช่ครับนี่ผมเวลาจัดกิจกรรมก็จะเอาเด็กๆพวกนี้มาแสดงตลอดให้เขาได้มีเวทีมีผลงานแสดงออก
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากดนตรีใช่ไหมคะที่อาจารย์ดึงน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมก็ยังมีในเรื่องของงานเขียนด้วยที่ก็เป็นการเล่าเรื่องเหมือนกันนะคะแต่เล่าเรื่องต่างจากดนตรีมาเล่าเรื่องผ่าน
1: ใช่นี
0: ่เมื่อสื่อค่ะ
1: ที่ผ่านมาต้นปีนั้นก็เอาเด็กชาติพันธุ์เนี่ยมาเข้าค่ายแล้วก็เชิญพวกนักเขียนดังๆที่ระดับคุณภาพของประเทศมาเป็นวิทยากร
0: ผ
1: มรวมไม่ฟรีเลยแล้วก็ให้เด็กๆเขาได้เล่าเรื่องตัวเองคือเราก็คอยแนะนำคอยให้ความรู้ทางด้านการเขียนอะไรเงี้ยวิธีการเขียนแต่ลึกแต่ว่าเขาบางทีเขายังไม่รู้จะเขียนยังไงเราแค่ไปชี้นะเขาเนี่ยได้ผลงานมาเล่มหนึ่งใหญ่เลย
0: อ๋ออันนี้คือฝีมือน้องๆ
1: ใช่น้อง
0: ๆขออนุญาตชื่นชมนะคะอาจารย
1: ์อ๋อแล้วเด็กบางคนยังไม่มีหนังสือเลยในเรื่องนี้ครับแต่ว่าเขาเล่าเรื่องคือเขาเขียนเรื่องราวของในหมู่บ้านตัวเองเรื่องราวที่ในชุมชนตัวเองเนี่ยมาเป็นผลงานเขียน
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเด็กเขียนเก่งมาก
0: ดอกไม้ไร้ชาติพันธุ์
1: ใช่คือถ้าเราฮะมีได้ส่งเสริมเขาเนี่ยเขาจะแสดง power เขาพลังของเขาออกมาเพียงแต่เขาไม่ค่อยมีการส่งเสริมสักเท่าไหร่
0: ค่ะค่ะก็ยังมีอาจารย์ที่มาคอยแบบว่าขับเคลื่อนตรงนี้ให้น้องๆเขาได้ออกมาแสดงผลงานนะคะแล้วหลังจากที่อาจารย์ได้ลงมาสัมผัสหรือว่าได้มาเปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้มีการเขียนหนังสือหรือเล่นดนตรีเงี้ยค่ะพอจะเห็นแววหรือว่าดาวรุ่งทั้งนักดนตรีนะคะรวมไปถึงนักเขียนเนี่ย
1: ครับ
0: มีหลายคนมั้ยคะ
1: มีครับเด็กบางคนนี่ส่งผลงานประกวดระดับประเทศนะได้รางวัลมีรางวัลของกระทรวงวัฒนธรรมก็มีจากเด็กที่มาอบรมตรงนี้ครับนี่ก็พยายามส่งเสริมให้เด็กแบบไปส่งผลงานไปเพื่อว่าให้มันกว้างขึ้นผ่านการประกวด
0: ทีนี้ก็คืออันเนี้ยยังไม่ได้เปิดอ่านข้างในแต่อยากให้อาจารย์เล่าสักแบบว่าสักบทความที่น้องๆเขาเขียนได้มั้ยคะว่าในเรื่องเนี้ยดอกไม้ลายชาติพันธุ์ที่น้องๆเขาเขียนมาส่วนมากแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย
1: ์อย่างเขาจะเขียนตามที่เขาได้สัมผัสบางทีก็มีเรื่องลี้ลับบ้างอะไรเงี้ยคือเขาก็ได้มันเป็น

0: เรื่องที่เขาได้ยินได้ฟังมา
1: ลี้ลับในพื้นที่เขาในสังขารอ๋อมีนี่ด้วย
0: เรื่องการผจญภัย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีเด็กบางคนอยู่ในป่าอะไรเงี้ยก็เล่าเรื่องราวในป่าม ันเรื่องราวจะหลากหลายในเนี้ยเด็กบางคนก็พ่อแม่เขาทำพวกอาหารทัติพันธ์ครับเขียนเป็นบทกวีออกมาได้บทเนี่ยชื่อของกินถิ่นสังขารเขียนที่มีในสังขารเนี่ยว
1: ่
0: าสังขารมีของดีของกินอะไรบ้างเขียนเป็นบทกวีเลย
1: ค่ะค่ะใช่อาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าดนตรีเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันว่าบางทีเราฟังไม่ออกด้วยซ้ำในเรื่องของภาษาใช่ไหมคะแต่ว่าท่วงทำนองของมันเนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวหรือว่าความรู้สึกได้นะคะอย่างนี้อาจารย์มองว่าในมุมมองของอาจารย์นะคะดนตรีเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไหมคะ
0: ดนตรีก็คือเป็นสิ่งที่มันสามารถสัมผัสถึงกันได้มันเราจะได้เสียงดนตรีตั้งแต่บางคนอยู่ในท้องอะไรเงี้ยพ่อแม่ร้องเพลงตอนเด็กเกิดมาก็อยู่ในตัวเราอยู่แล้วหรือแม้แต่เสียงร้องเด็กร้องมานี่ก็เป็นเสียงดนตรีได้นะเวลาแรกเกิด
1: แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าน้องๆเขามีพรสวรรค์กันมากๆนะคะในการที่จะมาแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง
0: ๆ
1: เราจะสามารถขับเคลื่อนนะคะอย่างที่อาจารย์มาจัดงานอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเทศกาลดนตรีใช่มั้ยคะให้น้องๆเขาได้มาแสดงผลงานฝีมือซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นการแสดงของน้องๆเนี่ยในเทศกาลดนตรีเราจะได้เห็นอะไรบ้างคะอาจารย์ในงาน
0: ก็จะเห็นเรื่องของจากที่เด็กเขาแสดงออกมาเขาจะการไล่ลำผ่านอะไรล่ะผ่านสิ่งที่เขาสืบสานกันมาเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาได้มีเวทีการแสดงออกมีการนอกเหนือจากเขาเล่นแสดงแล้วก็มีในชุมชนเพลงดูอะไรแต่ว่านี่คนมาจากที่อื่นเขาตั้งใจจะมาดู
1: กันเลย
0: เพราะเราก็จะให้เด็กให้มีบทบาทสำคัญด้วยก็คือเราก็ให้เขาเป็นตัวเอกด้วยในเรื่องของงานกิจกรรมครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็ไปควบคุมการซ้อมอะไรด้วยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: มีอาจารย์ที่เขาควบคุมการซ้อมอยู่แล้ว
1: ค่ะแต่ว่าก็อาจารย์ก็ได้ไปให้คำแนะนำอะไรกับน้องๆนะคะ
0: ใช่ก็มีด้วยมีเด็กบางคนนี่เคยเห็นแต่มอต้นแล้วตอนนี้ไปไกลมากชื่อน้องจัสมินเป็นกะเหรี่ยงเชื้อสายกะเหรี่ยงตอนนี้ก็ไปเรียนดุริยางคศิลป์อันนี้ก็จบแล้วตอนนี้ก็เล่นดนตรีเสียงไพเราะมากคือเขาโดดเด่นตั้งแต่ตอนเด็กมีคนยอดวิวเป็นล้านนะครับติดตามเป็นล้านเป็นก็มีช่อง YouTube อะไรเป็นเขาเองเขาเป็นเด็กจากที่เนี่ยเขาก็มีความสนใจมีความใฝ่รู้เขาชอบดนตรีเขาก็ไปจนสุด
1: ค่ะเรียกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์นะของเด็กๆน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราก็เรียกว่าปลูกฝังแล้วก็บ่มเพาะกันมาจนตอนนี้นี่เติบโตเป็นอย่างดีเลยด้วยนะคะค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นอยู่ในโลกออนไลน์เนาะโดดเด่นอยู่ในโลกออนไลน์ใน YouTube ใช่ไหมคะผู้ติดตามก็มากมายเลย
0: นอกจากดนตรีแล้วก็จะมีศิลปะเนี่ยวันนี้เด็กๆมาแสดงศิลปะที่เขาชอบทางด้านนี
1: ้
0: แต่ละคนจะชอบด้านไหนแล้วก็พยายามส่งเสริมด้านนั้นๆมา
1: เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่มีความชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดนตรีงานเขียนหรือศิลปะต่างๆมีอยู่มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
0: ์เอ้ยเยอะๆหลายโรงเรียนคือเวลาเราจัดกิจกรรมเราก็จะไปเชิญตามโรงเรียนมาคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเราจัดเทศกาลดนตรีชาติพันธุ
1: ์
0: ตรงจุดชมวิวเราก็ไปเชิญเด็กต่างโรงเรียนต่างๆทั้งอยู่ในป่าก็มีก็มาร่วมแสดงซึ่งมันเยอะมากเยอะมีทุกที
1: ่ค
0: ือพอเราจัดงานเฉพาะชาติพันธุ์เขาก็ ยินดีมาร่วมอย่างมาแสดงเด็กบางคนนี่มาจากไกลเลยอ่ะแต่ว่ามีความสุขในการแสดง
1: ค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะความพิเศษของกิจกรรมที่อาจารย์จัดในช่วงที่ครบรอบ40ปีสะพานไม้จะมีการเปิดตัวเพลงด้วย
0: ใช่เปิดตัวเพลง40ปีสะพานไม้ฮะเดี๋ยววันนี้เด็กๆเราก็จะมาร้องให้เราฟัง
1: ค่ะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะให้น้องๆเนี่ยได้เป็นพระเอกในงานนี้เลย
0: ใช่
1: ร้องเองเล่นเองอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็ร้องเองแต่ว่าเล่นเดี๋ยวอาจารย์ที่สอนเขาก็จะเล่นกีตาร์เป็นคนแต่งเพลง
1: ค่ะค่ะอาจารย์ขออนุญาตถามว่าอาจารย์อยู่ที่สังขบุรีมานานขนาดไหนล่ะคะ
0: สิบกว่าปี
1: ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผ่านเวลาผ่านมา10กว่าปีอาจารย์เห็นถึงความแตกต่างหรือความเหมือนเดิมอะไรของที่สังขบุรีไหมคะ
0: เราก็ต้องยอมรับนะว่ามันเมืองใหญ่ขึ้นเป็นเมืองการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบเมื่อก่อนสังขบุรีนี่คนจะไม่ค่อยรู้จักเพิ่งมาโด่งดังตอนที่สะพานไม้ค่ะตอนนั้นคนก็ขึ้นมาเที่ยวสังขบุรีกันตอนนี้เรามาอยู่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวิธีว่าทำเขายังเหมือนเดิมเขาก็ยังสืบสานรักษาไว้เหมือนเดิมเราไปเราก็เอาสิ่งที่เขารักษาเนี่ยเอามาโชว์มาแสดงให้เห็น
1: ค่ะแล้ววันนั้นที่มาค่ะอาจารย์เห็นเมืองหรือว่าเห็นเสน่ห์ของชาติพันธุ์ของวัฒนธรรมแล้วอาจารย์เห็นปุ๊บแล้วแบบว่าอยากจะถ่ายทอดหรืออะไรที่มันเป็นจุดแบบว่าเริ่มต้นให้อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะจัดงานสักงานหนึ่งเพื่อที่จะมันมาแบบว่าส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของสังขบุรีเนี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นนะอาจารย
0: ์ด้วยส่วนตัวเองผมก็ชอบเรื่องราวแบบนี้อยู่แล้วก็ชอบการแสดงอะไรแบบนี้เนี่ยมาแสดงมาให้เห็นให้คนได้เห็นได้ชอบได้รู้สึกกับเราที่ได้รู้สึก
1: ค่ะซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจากการที่จะดึงเด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีการทำงานร่วมบ้างนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันนะคะอาจารย
0: ์คือตอนเนี้ยน้ำในกลุ่มที่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีการรวมตัวตั้งเป็นสมาคมเที่ยวท่องเที่ยวสังขบุรีเราก็จะขับเคลื่อนในสมาคมเนี่ยว่าเราจะขับเคลื่อนสังขบุรีว่าทำประเพณีอย่างไรก็เลยก็มีการประชุมกันทุกเดือนทุกที่จะเป็นประธานไปกันหมดรวมกลุ่มกันค่อนข้างเหนียวแน่น
1: มีการรวมกลุ่มกันที่มีความชื่นชอบที่คล้ายๆกันนะคะจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งนอกเหนือจากงานที่เป็นการรวบรวมทั้งเรื่องของ

0: าดหมอนอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะจับหนังมาถ่ายทำที่สังขบุรีนี่เยอะมากทั้งหนังของไทยเองต่างประเทศเองล่าสุดของดิเคเตอร์ก็มาถ่ายกองถ่ายประมาณ500คน
1: ก็
0: มาคือเราก็อยากเอาหนังที่มาถ่ายทำในสังขบุรีเนี่ยมาจัดเป็นเทศกาลหนังสังขบุรี
1: ค่ะก็มีความน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างในส่วนของตัวจังหวัดกาญจนบุรีเองเหมือนว่าเขาก็จะมีการขับเคลื่อนอยู่ด้วยนะคะให้เป็นเมืองแห่งภาพยนตร์
0: ใช่
1: ไหมคะอาจารย์
0: การทำภาพยนตร์โลก
1: ค่ะ
0: ซึ่งคนเยอะมากในเมืองการนี้มาถ่ายทำฉากเยอะ
1: ค่ะที่เด่นๆเลยอย่างที่อาจารย์บอกว่าโอ้สังขบุรีก็หลายเรื่องที่มากันจุดเด่นๆที่เขาไปกันที่เป็นจุดไหนบ้างคะ
0: ก็ไฮไลท์ก็คือตรงตัวสะพานมอญเนี่ยก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่
1: อย่างแน่นอนนะคะว่ามาที่นี่อาจารย์

0: ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำผู้ประกอบการเนาะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของแพพักใช่ไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่คุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้มาสัมผัสกับที่นี่นะคะนอกเหนือจากที่สะพานมอญที่เป็นไฮไลท์แล้วแหละใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้แล้วแต่แล้วแหล่งอื่นๆล่ะคะอาจารย์ที่มีความน่าสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปสัมผัสถึงเสน่ห์ของสังขบุรีในแต่ละซีซั่นอะไรเงี้ยอยากให้อาจารย์แนะนำสักนิดนึง
1: อย่างผมเข้าไปที่หนึ่งที่ผมชอบก็คือหมู่บ้านเสน่ห์พ่องที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่มีพระคู่บ้านคู่เมืองเจ้าเมืองสังขบุรีคนแรกก็คือเจ้าศิษย์บัณฑิตก็อยู่ที่เสน่ห์พ่องซึ่งเราไปแล้วก็ยังเห็นวิถีชีวิตเขายังทอผ้ามือด้วยมืออยู่อะไรเงี้ยว่าเป็นดั้งเดิมเขายังคงรักษาไว้ไปทุกครั้งผมก็จะชอบทุกครั้ง
0: ที่เสน่ห์พอกนะคะก็ไปกันได้อันนั้นจะได้ไปสัมผัสพี่น้องชาวกะเหรี่ยง
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: เป็นชุมชนดั้งเดิมของสังขบุรีเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะอย่างที่เราจะมาพูดคุยนั้นในยุคนี้นะคะกับงานเขียนเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ฝากว่าการเขียนเนาะแล้วก็การอนุรักษ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะคะในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: คืองานเขียนมันมีความเป็นสากลด้วยนะฮะคือคำว่าวรรณกรรมก็คือต่างประเทศนี่เขาการเขียนการอ่านหนังสือเขาจะแข็งแรงมากเติบโตมากเราก็อยากให้งานเขียนของไทยเนี่ยก้าวไปสู่สากลนะอยากให้ได้มีการเผยแพร่มีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศเยอะๆโดยรัฐสนับสนุนในการให้ทุนในการแปลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องราวความเป็นตะวันออกอ่ะมันมีอยู่แล้วของไทยนะซึ่งฝรั่งเราก็จะชอบเรื่องเราความเป็นตะวันออก
0: ค่ะในฐานะของทั้งอาจารย์เป็นศิลปินนะคะเป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่แบบว่าขับเคลื่อนงานนะคะของวัฒนธรรมศิลปะต่างๆมากมายอาจารย์มองภาพอนาคตว่าอยากจะเห็นความเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขบุรีเนี่ยเป็นยังไงในอนาคตนะคะ
1: ก็อยากให้มีเป็นงานเทศกาลสำหรับชนชาติพันธุ์จัดทั้งดนตรีทั้งอาหารทั้งศิลปะอะไรต่างๆที่มีอยู่แล้วจัดมาเป็นไม่ใช่เฉพาะที่สังขบุรีเดียวเหมือนที่อื่นเขามีชาติพันธุ์ด้วยเหมือนกันคือเป็นงานรวมศูนย์รวมของชาติพันธุ์ต่างๆเราจัดเป็นเทศกาลก็เชิญชาติพันธุ์ที่ตามพื้นที่อื่นๆมาด้วยภาคเหนือภาคใต้ก็มีเยอะนี่ใครอยากทำตรงนี
0: ้ค่ะคือจริงๆแล้วบางทีซอฟต์พาวเวอร์อาจจะไม่ได้เริ่มมาจากแบบเมืองใหญ่ๆนะแต่บางทีมันอาจจะเริ่มมาจากแบบว่าเมืองเล็กๆหรือชุมชนเล็กๆนะคะอย่างเช่นแบบว่าอีสานที่ต่างชาติชอบกันมากก็มาจากความเล็กๆเหล่านี้แหละนะคะไม่แน่เราอาจจะเห็นเนาะเวทีหรือว่าดนตรีของน้องกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้ขึ้นไปโดดเด่นหรือโฉดฉายอยู่ในเวทีโลกด้วยก็ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความหลากหลายในพื้นที่แดนสวรรค์ตะวันตกที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะคะกับท่านอาจารย์เรืองกิจรักกาญจดันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
1: ดีเลยครับขอบคุณมากคร
0: ับ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

เสียงลมพัดผ่านทุ่งกบคือเสียงธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่นี่บางสะเก้าเป็นแหล่งกำเนิดงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าเสือกกบางสะเก้าที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเราจะพาไปสัมผัสเสน่ห์ของเสือบางสะเก้างานหัตถศิลป์พื้นบ้านกันค่ะ

0: ี้เราจะมาพูดถึงซัมแมทนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกการยกระดับเสื่อเมืองจันคือดั้งเดิมอ่ะคนจันใช้เสื่อในการปูนอนในการใช้ในชีวิตประจำวันแต่วันนี้เราเป็นทายาทแล้วเราก็เอาเสื่อของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเหมือนมายกระดับทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ได้ในยุคปัจจุบันเล่าที่มาที่ไปหน่อยแรงบันดาลใจเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะ
1: เอ็มก็เติบโตมากับภูมิปัญญานี้เลยครับผมถ้าเกิดนับก็คือเอ็มเป็นรุ่นที่4ครับตั้งแต่ทวดยายแม่แล้วก็มาเป็นเอ็มในปัจจุบันเอ็มก็คุกคีอยู่กับเสือกกมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเอ็มก็จำความไม่ได้ครับว่าทอเสือเป็นตั้งแต่ตอนไหนคือแบบพอนึกออกปุ๊บก็คือทอเสือเป็นเลยเอ็มก็แบบเห็นภูมิปัญญาทอเสือนี้มาตั้งแต่เด็กๆพอเอ็มโตขึ้นเอ็มก็เลยอยากจะพัฒนาเสือกกเนี่ยไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับผมก็คือเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันอย่างเช่นที่ห้อยบัตรพาสปอร์ตโคเวอร์กระเป๋าถือกระเป๋าสะพายข้างครับ
0: ทีนี้เนี่ยพี่อยากรู้เพราะว่าปกติแล้วเนาะปัญหาที่เราเจอเอาพูดตรงๆคือคนที่อยู่ในหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดั้งเดิมส่วนใหญ่คนที่เติบโตมาเจอมันมาตลอด
1: ที่เอ็มชอบเฉยๆครับผมก็คือเป็นสินค้าที่เอ็มต้องการที่อยากจะให้เสือไปเป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ปูนั่งปูอะไรแต่ที่จริงมันสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ดูจากไหนหรือว่าเราเรียนรู้จากไหนที่นำมาเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์เป็นตัวห้อยบัตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไอเดียยังไงมาบ้าง
1: ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เอ็มเจอณตอนนั้นๆก็ผมอย่างที่ห้อยบัตรนะครับเอ็มก็มีโอกาสได้ไปอบรมที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้เอ็มก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ของพี่ๆในกรุงเทพ

0: ว่าเขาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้พกเงินสดอะไรกันเยอะนะเขาจะพกแค่แบบที่ห้อยบัตรไปติด BTS ไปติด MRT อะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็ส่วนพาสปอร์ตโคเวอร์คือเอ็มก็ดูรายการท่องเที่ยวใน YouTube เยอะครับผมแล้วก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆเสือกกสามารถนำไปทำเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์ได้นะก็เป็นการส่งออกไปเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: คือเรียกว่าดูสิ่งที่มันพอจะแมทกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันได้มาพูดถึงโปรดักต์กันบ้างเห็นตัวนี้เนี่ยที่เรามีการดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนกระเป๋าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้คือกระเป๋าครับผม
1: เล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้ก็คือเป็นซัมเมตคาเฟ่ครับผมก็คือเอ็มเห็นว่าในจันทบุรีครับมีร้านกาแฟเยอะมากเอ็มก็เลยอยากจะนำรูปทรงแก้วกาแฟครับมาทำเป็นกระเป๋าโดยแต่ละสีของกระเป๋าครับก็จะเป็นกิมมิคของเครื่องดื่มเมนูนั้นๆอย่างเช่นอันนี
1: ้อันนี้อะไรเอ่ย
0: อันนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจของจันครับผมก็คือมะปี๊ดอัญชัน
1: โอ้สีนี้คือสีอัญชัน
0: ใช่ครับแล้วด้านล่างก็คือสีมะปี๊ดก็จะเป็นการใช้เทคนิคการมัดย้อมครับผมก็คือ1เส้นนะครับจะมี2สีครับผมแล้วก็ด้านในก็จะบุด้วยกำมะหยี่ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋ารูปทรงแก้วน้ำครับ
1: คือที่บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาเฟ่ในเมืองจันที่มันมีเยอะมากๆ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็แปลงเป็นเหมือนเมนูเครื่องดื่มใช่ไหม
0: ครับอย่าง
1: สีชมพูสีชมพูคือ
0: นมเย็นครับผม
1: นมเย็น
0: ก็จะมีหลากหลายเมนูครับผมมีโกโก้มีลาเต้มีชาเขียวอะไรอย่างนี้ครับ
1: คือสิ่งที่พี่สังเกตได้ก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การยกระดับว่าอับจากเสือปูนั่งมาเป็นกระเป๋าเสือกกจันทบุรีเนี่ยดำ
0: ใช่ครับ
1: สมมติอันนี้กิมมิคปอที่มันเป็นแบบสีม่วงสีเขียวสีแดงเหมือนอยากเหมือนปีโป้ที่เราเอาไปปัด
0: ใช่ครับแล้วก็เพิ่มปีโป้ด้วยเป็นสีปอครับผม
1: น่ารักมากอันนี้เป็นกิมมิคที่เรามีความยึดโยงกับจันทบุรีขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอยากให้น้องเล่านิดนึงเป็นพาสปอร์ตโคเวอร์และสีคือสวยมากแรงบันดาลใจยังไงคะ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นลายทอแบบดั้งเดิมเลยครับผมก็คือจะเป็นในชุมชนสมัยก่อนเขาจะทอลายนี้กันแต่ว่าเมื่อก่อนอะเขาไม่ได้สลับสี7สีเหมือนอันนี้ครับเขาจะสลับแค่2สีเอ็มก็เลยแอดวานซ์เพิ่มไปนิดนึงให้ชาวบ้านในชุมชนนะครับช่วยแบบสลับสีเป็น7สีให้อันนี้ก็จะเป็นได้2ทางครับก็คือจะเป็นพายมันด้วยเป็นสีอัญมณีของเมืองจันด้วยครับผม
1: อ๋อก็กลายเป็นแบบสีลักษณะที่แบบว่าสดใสสดใสแทนทั้งอัญมณีเมืองจันแล้วก็ช่วงของพายมันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถามลวดลายของการทอเสือกกอ่ะมันจะมี
0: ลายพริกไทย
1: คือ
0: ลายพริกไทยแดงดำใช่ครับแล้วก็ลายดาวแต่ว่าสลับสีเป็น2สีครับผม
1: คือลักษณะ
0: สมัยก่อนครับแล้วก็พอดีมีลูกค้าของเอ็มครับเขาเคยซื้อของสมเด็จท่านไปมาทอเป็นคู่สีสมัยใหม่ในปัจจุบันครับ
1: ทีนี้เนี่ยถามนิดนึงในฐานะคนรุ่นใหม่เราคิดว่าเสือเมืองจันทร์จริงๆมันต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้เนี่ยคะ
0: เอ็มมองว่าไปได้ไกลกว่านี้ครับผมเพราะว่าเอ็มก็จะเน้นเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับแล้วตอนเนี้ยปัจจุบันเอ็มก็อยากจะเน้นไปในทางแบบหมวดเฟอร์นิเจอร์บ้างอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นเก้าอี้สตูที่มาจากเสือกกของจันทบุรีเลย
1: โอ้สวย
0: แต่ว่าเป็นการร่วมมือกับกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกลุ่มแม่บ้านบ้านโนนก็จะเป็นการร่วมมือกันของ2ชุมชนกับ2จังหวัดด้วยอะไรอย่างนี้

0: ลายเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
1: ไส้ปลาไหล
0: ไส้ปลาไหลอันนี้ลายดั้งเดิมไหมคะ
1: ก็
0: เดิมของครอบครัวนะคะอยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยบรรยากาศ
1: สีที่ไม่เข้ม
0: ค่ะ
1: สีที่แบบเขาเรียกพาสเทล
0: ของเสื้อเมืองจันคือสีอะไรบ้างที่ขายดีๆเลยค่ะ
1: สมัยก่อนก็เป็นสีแดงดำ
0: แดงดำ
1: จะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนไง
0: แดงดำนี่คือสียอดนิยมตลอดกาลสำหรับเสือกกจันทบูรณ์ถ้าเกิดก็พูดถึงตอนนั
1: ้
0: น
1: แล้วพอมาบางคนเขาพวกวัยรุ่นเข้ามาปุ๊บ
0: ค่ะ
1: เริ่มเบื่อสีแดงดำก็เอาเป็นสีแบบเขาเรียกอะไร

0: น้ำเงินชมพูเขียวอะไรประมาณนั้น
1: แล้วกับยุคนี้นะคะยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะในเรื่องของทั้งสีในเรื่องของทั้งการทออยากให้แม่เล่าให้ฟังหน่อยว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้าง
0: ก็พอดีน้องเอมาเข้ามาเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนอะไรเนี่ยการทอการอะไรคือเขาจะสีที่แบบสีที่แบบย้อมอ่อนอ่อนสีพาสเทลสีอะไรคือเขาจะแล้วเขาจะมาเปลี่ยนแบบสมัยก่อนคือส่วนใหญ่เขาจะทอแบบฟ้ามเส้นหนึ่งหงายเส้นหนึ่งฟ้ามเส้นหนึ่งตอนนี้อาจจะมีฟ้ามสามหงายสามแล้วอาจจะฟ้ามสามหงายหนึ่งอะไรเงี้ยคือจะสลับกันไปแบบหลากหลาย
1: ค่ะแล้วในฐานะที่แม่เนี่ยทอมาตลอดชีวิตเนาะแล้วเวลาลูกหรือว่าน้องเอ็มเนี่ยมาทำอะไรที่มันมีความแปลกใหม่มากขึ้นอ่ะแม่รู้สึกยังไง
0: เขาดีคือเขาจะพอเช้ามาเขาก็ต้องมาแบบมาดูว่าเออเขาจะทอสีอะไรคือที่แม่แอบมองกันนะ
1: ค่ะ
0: ที่เออเขาจะมาว่าเนี่ยอันนี้สีนี้แล้วก็ใส่สีนี้ใส่สีนี้สลับอะไรคือเขาจะมีแป้นของเขา
1: ค่ะ
0: เขาจะเขียนแป้นของเขาว่าเออเนี่ยทำแบบไหนอะไรเงี
1: ้ยแม่คิดว่ามันดีใช่ไหมแม
0: ่ดี
1: ทุกวันนี้คือแม่เองออกไปสู่ท้องตลาด
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้ลูกเราก็มาสืบทอดตรงนี้ด้วยเราภูมิใจยังไงคะแม
0: ่ก็คือความคิดของแม่คือว่าเออลูกเรียนจบมาแล้วน่าจะ
1: หัวใจแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนลูกด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่เราทำอยู่แล้วเนาะ
2: ที่ห้อยบาทครับผมก็คือจะเป็นอันนี้ครับ
1: ขอดูหน่อยนี่เดี๋ยวขอที่บอกว่าตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แรงบันดาลใจ
2: โชว์บัตร1ด้านครับแล้วก็จะมีอเนกประสงค์ให้อีก2ช่องครับผมก็คือด้านนี้ครับ
1: ตามตัวประชาชนอะไรก็แล้วแต
2: ่ได้เลยคร
1: ับ
2: บัตรพนักงานบัตร BTS บัตร MRT สามารถสแกนได้คร
1: ับ คือง่ายๆเวลาเราออกไปช่วงกลางวันก็ได้ออกจากออฟฟิศปุ๊บเนี่ยไปแตะได้เลยง่าย
2: ๆได้เลยครับผมเป็นสินค้าเสื้อกกที่ใช้งานได้ทุกวันด้วย
1: เราก็ขายดีด้วยใช่ไหมรุ่นนี้
2: ขายดีครับผมรุ่นนี้ขายดีครับ
1: ต่อมีอะไรบ้างคะนอกจาก
2: ต่อมาพัฒนาจากตัวที่ห้อยบัตรครับผมก็จะมีเป็นการ์ดโฮลเดอร์ครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดโฮลเดอร์ครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายสะพายสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสายห้อยคอครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราพกในกระเป๋ามันก็จะเป็นแบบว่าหยิบขึ้นมาเก๋ๆได้เลยอันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะ
2: ใช้ได้
1: น้องสีเข้มๆแบบนี้อย่างนี้ลายอะไรคะน้องเอ็ม
2: อันนี้ก็จะเป็นลายที่เอ็มพัฒนามาจากลายโชว์เอ็นลายดาวครับแต่ว่าไม่ได้โชว์เอ็นเข้าไปจะเป็นการคว่ำสามหงายสามเฉยๆครับก็คือดั้งเดิมเลยสมัยก่อนเขาจะเป็นคว่ำกับหงายธรรมดาแต่เอ็มก็แบบลองดูว่าแบบถ้าเกิดคว่ำสามหงายสามแล้วสลับสีมันก็จะเป็นเสืออีกเท็กเจอร์นึงครับ
1: ซึ่งก็มีความสวยเหมือนกันพอคือมันเหมือนแบบว่าลวดลายเสือมันอยู่ที่ว่าเรานำสีมาจับยังไงให้มันได้เป็นลายที่มันมีความสวยงาม
2: ลายเสือสามารถอะแดปได้หลากหลายมากเลยครับเมื่อก่อนคว่ำกับหงายใช่ไหมครับแล้วก็มีการคว่ำกับหงายแล้วก็สลับสีหรือว่าในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะนี้คว่ำสามหงายสาม
1: ก็ได้เหมือนก
2: ัน ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีการสลับสีเข้าไปอีกก็จะเป็นอีกลวดลายนึงได้เลยครับ
1: โอเคค่ะตรงนี้ก็ต้องมีทั้งกิฟต์เซตทั้งพวงกุญแจอย่างเนี้ยเป็นกิฟต์เซตที่อาจจะเอาไปใช้ในการมอบให้กับผู้ใหญ่ก็ได
2: ้ได้ครับ
1: มีอะไรอยู่ในนี้บ้างคะ
2: อันนี้ก็จะมีเป็นพวงกุญแจครับผมแล้วก็พาสปอร์ตโคเวอร์แล้วก็ที่ห้อยบัตรครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีอย่างนึงเลยก็คือจะเป็นพวงกุญแจครับ
1: อันนี้น่ารักค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นการ BCG มาจากเศษเสื่อในชุมชนด้วยครับชายเสื่อที่แปรรูปเป็นเสื่อผืนใหญ่แล้วจะเหลือชายเล็กๆครับเอ็มก็มาพัฒนาเป็นพวงกุญแจครับผม BCG จากเศษเสื่อในชุมชนครับ
1: คือเรียกได้ว่าเมื่อก่อนน่ะเศษเสื่ออาจจะไม่มีค่าเราตัดขอบไปละทิ้งแต่วันนี้เอามาแปลรูปเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเหมือนพวงกุญแจเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกัน
2: ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นที่ระลึกที่ขายเป็นของที่ระลึกที่ขายดีด้วยแล้วอย่างชายเสื่อที่เหลือในชุมชนเยอะๆครับก็จะเป็นสีธรรมชาติเอ็มก็จะมาจับคู่สีกับผ้าสีต่างๆครับผม
1: อย่างที่ทำขอบใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็มาจับคู่กับอะไหล่ที่เป็นข้อมาครับผมแล้วก็มาจับคู่กับอะไหล่ที่เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ในปัจจุบันเอ็มก็สร้างกิมมิคเป็นเสื่อสีธรรมชาติกุ้นกับผ้าสีต่างๆครับอย่างเช่นในปัจจุบันเอ็มก็จะใช้เป็นสีแดงวันอาทิตย์สีเหลืองวันจันทร์สีชมพูวันอังคาร
1: ใช่ครับผมมีกิมมิคเล็กๆอยู่ในผลิตภ
2: ั
1: ณฑ์
2: ใช่ครับเผื่อมีใครสายมูอะไรอย่างทวดแล้วก็มาพัฒนาเป็นรุ่นนี้ในปัจจุบันครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะเหมือนคลัตช์

0: ราะว่าเอ็มซ่อนอะไหล่ห้อยสายสะพายครับ
1: ปกติอะที่ตอนแรกคิดว่าเป็นคลัตช์เพราะว่าปกติเวลากระเป๋าสะพายมันมักจะเห็นว่ามันมีอะไหล่
0: อันนี้คือเอ็มซ่อนห่วงไว้ด้านในครับผมก็ให้มันมินิมอล
1: มีคนที่ยังหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าต่อยอดกันได้แล้วก็ดึงศักยภาพของความเป็นพื้นบ้านขึ้นมาแบบนี้มีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้าง
0: ซัมแมทก็เอ็มมองซัมแมทว่าเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัยครับผมก็คือนำภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ครับผมเอ็มก็ไม่ได้จบออกแบบไม่ได้จบดีไซน์ไม่ได้จบการทำแบรนด์หรืออะไรเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบเอ็มแค่เป็นคนที่มีใจที่อยากจะสืบสานภูมิปัญญานี้ไปในแนวทางที่เอ็มชอบครับเอ็มก็คิดแล้วก็แค่ต้องลงมือทำครับผม
1: จันนะคะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้เห็น
2: การหัตถกรรมพื้นบ้านสู่ความงดงามอีกมิตรภาพระดับโลก
3: ไปดูจิวเวลรี่ที่บอกว่าจริงๆแล้วสมใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่อยากให้แบบโบราณโบราณใช่ไหมแต่ทีนี้แรงบันดาลใจยังไงอะคะ
4: แรงบันดาลใจสำคัญเลยค่ะของซิตเตอรี่จิวเวลรี่นะคะที่เราหยิบยกวัสดุเสือจันทบูรณ์ให้เราหยิบยกเสือจันทบูรณ์มาทำค่ะนั่นก็คือก่อนที่คุณย่าจะประสบความแรกนะคะที
3: ่เป็นแก๊งเนาะเลยเป็นแก๊ง
4: ใช
3: ่ทีนี้
4: correction เป็นกล่องจิวเวลรี่ที่ไทยมาถึงปัจจุบันนะเข้าโครงการ Dmark Design Excellence Award อย่างเงี้ย empowering women เข้าไปค่ะว่าเราอยากที่จะทำจิวเวลรี่ให้กับซื้อคืนมาตรงเนี้ยค่ะที่จะเป็นขอบเสือที่เขากำลังจะทิ้งและแล้วเราก็นำเอาพยากรทางธรรมชาติคือสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศสิงคโปร์
3: ค่ะ
4: แล้วในที่สถานที่แห่งนั้นนะคะมันก็คือเป็นหน้าตาเนี่ยมันเป็นความสวยงามที่ความจริงแล้วอะค่ะธรรมชาติก็สามารถสร้างสรรค์มีความสังเกตเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงี้ยแหละเราจะทำอย่างไรให้7สัญญามงคลของซิตเตอรี่จิวเวลรี่ที่เป็นรุ่นขายดีอยู่แล้วค่ะเช่นที่อยู่ดัสกับมูนสโตนค่ะซึ่งชิ้นงานเนี้ยค่ะก็ปกติแล้วเราพูดถึงเสน่ห์ไม่ได้คิดว่าความรักจะสามก็เลยใส่เงินใส่ความร่ำรวยเข้าไปด้วยใช่ค่ะ
3: คือ
4: เราก็จะต้องคงเอาไว้แล้วแก้มก็ตั้งใจที่จะเลือกเสือจันทบูรณ์ที่สุดค่ะ
3: ทีนี้ถามน้องแก้มหน่อยในฐานะคนรุ่นใหม่เนาะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยเสือมันเอาไปละสำหรับคนรุ่นเก่าสมัยตั้งแต่คุณย่าคุณยายทอเสือกันมาภูมิปัญญาชาวบ้านรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายขึ้นมาเป็นจิวเวลรี่ค่ะเราคิดว่าคุณค่ามันอยู่ตรงไหน
4: แก้มคิดว่าคุณค่าของการที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะมันคือการที่เราได้มีโอกาสเป็นคนอัญมณีนะคะและคุณค่าที่เป็นหัวใจสำคัญที่เราได้มีโอกาสทำงานกับชุมชนค่ะมันก็คือการที่เราได้มีโอกาสสร้างคุณค่าอะไรสักอย่างนึงให้กับสังคมที่เราอยู่ค่ะทุกๆการทำงานทุกๆการที่เราได้ร่วมลงไปพูดคุยกับผู้คนนะคะมันไม่ใช่ภายนอกอะเขาอาจจะดูว่าเราเป็นผู้ให้ใช่ไหมคะแต่ก็พูดเสมอว่าความจริงให้อะค่ะเรามักจะเป็นผู้รับที่มักจะได้อะไรคืนกลับ

0: ที่จริงใจจากผู้คนที่เราเดินทางนั้นที่สำเร็จออกมาเป็นความสวยงามที่เราสามารถนำเอาไปประชาสัมพันธ์นำ
1: ใหม่เข้าไปเพื่อตอบโจทย์ให้เสือจันทบูรณ์ยังคงมีชีวิต

0: ตามศาสตร์ที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในส่วนนักเรียนนะครับแล้วก็สำรวจส่งเสริมในทุกครับก็อยากให้พวกเราได้พัฒนาตนเองแข่งขันรายการไหนก็ตามนะจะเป็นรายการ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีการสอนและการศึกษาต่อแล้วท่านอาจารย์ยังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้วยการหาเวทีมาศและสั่งสมประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะวิริยาประกอบกิจค่ะอาจารย์ประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะก็พูดถึงคาร์บอนต่ำสังคมคาร์บอนต่ำนะคะก็คือบางคนอาจจะรู้จักคำว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคำว่าเนซีโร่นะคะทำไมเราถึงต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำผู้ที่เห็นภาพง่ายๆค่ะในปัจจุบันเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันคือสาเหตุนะคะของการที่เราจะต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำค่ะการที่เราโรคเราร้อนขึ้นเรารู้สึกร้อนขึ้นในทุกๆวันนะคะมันเกิดจากการที่โลกของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะค่ะออกไปซึ่งมันทำให้สาเหตุนี้ค่ะมันก็เลยทำให้หลายภาคส่วนนะคะรวมถึงภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะตระหนักว่าเราควรจะมีการควบคุมนะคะหรือมีการทำให้มันกลายเป็นศูนย์ไปเลยค่ะก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโรคร้อนทำให้เกิดมลพิษหรือ PM 2.5 อย่างที่เราประสบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะการที่สังคมของเรากลายเป็นเนซีโร่ได้เนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นรวมถึงลูกหลานของเราในอนาคตด้วยค่ะสำหรับการทำงานของนักเรียนเอาจริงก็ไม่ยากค่ะเนื่องจากทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมคะอันดับแรกค่ะเราก็มีการพูดคุยก่อนนะคะไม่ว่าจะเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการพูดคุยกันมีการรวมกลุ่มกันนะคะให้นักเรียนนะคะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะของตัวเองออกมาค่ะแล้วเราก็จะเอาทัศนะเหล่านั้นเนี่ยค่ะฟีดแบ็กกลับไปที่นักเรียนอีกครั้งนึงเพื่อให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปอย่างไรได้บ้างค่ะสำหรับผลงานที่นักเรียนไปแข่งขันใช่ไหมคะเข้าร่วมแข่งขันก็ชนะเลิศมาค่ะอันดับแรกเลยคือเรารวมทีมกันก่อนค่ะรวมทีมจากความสมัครใจของนักเรียนที่อยากจะทำคือถ้านักเรียนมีใจอยากจะทำแล้วค่ะมันจะมีแรงบางอย่างที่ผลักดันออกจากภายในทำให้มันชิ้นงานเด็กสมัครใจมาแล้วเรารวมทีมกันค่ะเรารวมทีมกันพูดคุยกันว่าเราเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการหาข้อมูลค่ะหาหลังจากหาข้อมูลเสร็จแล้วเรารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เด็กค่ะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยลองข้อมูลในส่วนไหนเนี่ยค่ะมาใช้ได้บ้างหลังจากนั้นแล้วเราก็จะรวมตัวกันสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าเด็กๆเห็นภาพปลายทางสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรคือถ้าเราเห็นภาพปลายทางความสำเร็จเดียวกันดังนั้นแล้วชิ้นงานนี้ค่ะมันก็จะเดินไปด้วยกันนะคะสำหรับการส่งนักเรียนเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์วิริยาคนเดียวค่ะที่ทำงานในชิ้นนี้ยังมีอาจารย์อีก2ท่านนะคะก็คือได้แก่ท่านดร.รจนานินมานนท์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอกชัยสิริพันนาค่ะสิริเลิศพันนาขออภัยค่ะคือทั้ง3ท่านนะคะเขาจะมีการเราจะมีการแบ่งแยกพาร์ทกันทำค่ะในส่วนของอาจารย์ดร.รจนาค่ะท่านจะทำในส่วนข้อมูลนะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลนะคะท่านก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลส่วนท่านอาจารย์เอกชัยค่ะก็จะมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปซัพพอร์ตนะคะในส่วนของการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เราทำเป็นโปรโตไทป์เนี่ยเราขึ้นรูปด้วยการใช้เครื่องปริ้นท์ 3D ซึ่งก็จะได้ท่านอาจารย์เอกชัยเนี่ยค่ะแบบเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นโคชชิ่งนะคะในการที่จะซัพพอร์ตนักเรียนในส่วนของอาจารย์เองค่ะก็จะซัพพอร์ตในคือการเอาทฤษฎีกับทักษะค่ะไปใช้จริงซึ่งการไปใช้จริงเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยค่ะ

0: คนเก่งของเราในวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ถูกชักชวนจากอาจารย์แนแนวและรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนๆกันซึ่งทั้ง5คนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเป็นเครื่องประดับติดตัวให้สวยงามสู่เส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามความฝันและด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในกิจกรรม Pitching การแข่งขันนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำความเป็นกลางคาร์บอนในโครงการศรีศิลปากรเกียรติภูมิแห่งปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรเราไปพบกับน้องๆคนเก่งกันเลยค่ะ
1: ก็ระหว่างการประกวดโครงการแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจคาร์บอนต่ำใช่ไหมครับเราก็ได้ทำอินไหมคะเราก็ได้ทำการค้นหาค่ะแล้วก็พาร์ทของการทำงานค่ะก็เนื่องจากกลุ่มเรามีถึง5คนใช่ไหมคะความคิดถึงก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วเราก็เลยจะนำความคิดถึงของทุกคนนะคะมาพิจารณาร่วมกันถ้ากับเราแล้วก็อาจารย์ว่าความคิดเห็นไหนที่พวกเราจะสามารถนำไปพัฒนาต่อขึ้นเป็นโมเดลได้ค่ะส่วนเรื่องการขึ้นโมเดลค่ะก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เครื่องขึ้นโมเดลครั้งแรกของพวกเราค่ะแต่ว่าพวกเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะทำให้ผลงานติดไปกระถางตัวเหล็กที่มันขึ้นเป็นทรงส่วนค่อยมาติดกาวเอาทีหลังค่ะชิ่งก็คือเขาประกาศรางวัลในวันนั้นเลยค่ะพวกเราก็ลุ้นเพราะว่าเขาประกาศจากที่สุดท้ายค่ะเป็นที่3ที่2แล้วก็ประกาศชื่อที่2ก็จะเหลือที่1หลังตอนนั้นพวกเราก็ดีใจค่ะแบบว่าดีใจมากเพราะว่าความพยายามของพวกเรามันหลายวันมากก็ทำให้เห็นว่ามันประสบความสำเร็จค่ะก็ตั้งแต่รู้โครงการก็ประมาณเดือนนึงค่ะทั้งการทำงานตั้งแต่มีการอัดคลิปขึ้นคอนเซปต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยการอัดคลิปเพื่อส่งเข้ารอบแล้วก็พอหลังจากวันที่ส่งเข้ารอบแล้วค่ะก็อีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็ประมาณพิชชิ่งรอบแรกคือเขาจะให้เราส่งคลิปวิดีโอค่ะเพื่อไปทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการเขาค่ะเป็นคลิปเฉยๆแล้วก็มีเอกสารใช่แล้วก็รอบที่2ก็คือเขาก็จะให้เราส่งเป็นสไลด์ค่ะแล้วก็ให้เขาก็จะคัดมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็ให้เราขึ้นไปพิชชิ่งที่มหาลัยค่ะในปัจจุบันนะคะสังคมคาร์บอนต่ำก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะเนื่องจากว่าโลกเรานะคะก็มีปัญหาแล้วก็ภาวะที่เกี่ยวกับโลกร้อนในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาตระหนักถึงเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าในอนาคตต่อไปก็จะทำให้ภาวะพวกนี้ก็จะลดลงบ้างค่ะ

0: เกี่ยวกับบล็อกของเราส่วนคณิตศาสตร์ก็คำนวณตามปกติเลยครับส่วนสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับความชอบของสังคมณปัจจุบันเกี่ยวกับราคาสินค้าต้นทุนต่างๆอยากเชิญชวนให้เริ่มจากการช่วยกันเก็บขยะเล็กๆน้อยๆครับลดการใช้พลาสติกถ้าเราเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเราสามารถทำได้ก็แต่ละคนช่วยๆกันทำไปเดี๋ยวก็มันจะเป็นขยายวงกว้างแล้วก็ลดได้เองครับดีแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นตันใจมากครับเพราะว่าผลงานที่ทำมาก็แต่ละคนก็ต่างช่วยกันทำกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นผลงานนี้แล้วก็ไปแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศมาก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรครับก็เลยแบบมีความภูมิใจในตัวเองครับที่ได้ทำงานนี้ประมาณนี้ครับ
1: คือจริงๆแล้วการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมันเข้ามาช่วงที่กำลังจะสอบพอดีเลยค่ะทีนี้พอเราทราบว่าเราต้องไปแข่งนั้นเราก็เลยมีการจัดวางไทม์ไลน์ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ค่ะโดยในรอบแรกเดี๋ยวเรามีการถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเอกสารไปในรอบคัดเลือกค่ะโดยเราก็มีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนค่ะว่าใครจะเป็นคนทำสคริปต์ทำข้อมูลหรือว่าใครเป็นคนตัดต่อแล้วก็บางคนก็ทำตัวโมเดลชิ้นงานออกมาค่ะโดยเราใช้เวลาช่วงพักกลางวันแล้วก็หลังเลิกเรียนมาทำค่ะแต่ว่าช่วงหลักอื่นเราก็ยังคงเรียนตามปกติค่ะหลังจากนั้นพอประกาศว่าเราเข้ารอบ3ทีมสุดท้ายค่ะเป็นรอบไฟนอลก็รู้เลยว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นมากกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับสไลด์เนื้อหาที่มากขึ้นค่ะตัวโมเดลที่เป็น 3D เองแล้วก็มีการฝึกพูดฝึกพิชชิ่งการนำเสนอแล้วก็การตอบคำถามกับคณะกรรมการค่ะซึ่งเราก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมนี้มาทำกว่าค่ะว่าเราจะหามาให้ตรงกับผลงานเรามากแค่ไหนแล้วก็สอดคล้องกับเสนอก็จะกดดันช่วงแบบว่าเราจะพูดออกมาจะเกรงหรือเปล่าหรือว่าจะตื่นเต้นไหมหรือว่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสียหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหนูเองก็เป็นคนที่ออกไปพูดนำเสนอก็ยอมรับว่ากดดันมากๆค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ค่ะจริงๆคือก็ยอมรับว่าหนูก็ออกไปพรีเซนต์งานข้างนอกบ่อยค่ะก็คือเราแค่ทำเหมือนว่าข้างหน้าไม่มีใครเลยแต่ว่าโล่งๆไปเลยพูดไปเลยพูดผิดก็คงไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พยายามไม่ให้มันผิดมากจนเกินไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีค่ะแปลว่าภูมิใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปค่ะ
2: จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากว่ามีอาจารย์เขาได้รับว่ามีแบบว่าเปิดรับสมัครการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าพวกเราก็เลยรวมกลุ่มกันว่ามีใครอยากไปแข่งอันนี้บ้างไหมแล้วก็ได้เป็นพวกเรา5คนมาค่ะแล้วก็ทีนี้พวกเราก็เลยไปนั่งช่วยกันคิดว่าเนี่ยเราจะเอาประเด็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อที่เขากำหนดมาค่ะว่าประเด็นไหนดีที่เราจะเอาเข้าไปเข้าแข่งขันด้วยนะคะอาจารย์มีส่วนช่วยก็คือเขาจะคอยแนะนำค่ะว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาจะแนะนำมาว่าเราอยากจะทำอันนี้แล้วเขาจะแนะนำว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะใช่ค่ะโดยปกติก็จะเรียนค่ะแล้วลากันค่ะแล้วก็แบ่งงานค่ะเราจะทำในช่วงที่เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางวันช่วงเรียนก็คือเราจะแบ่งเป็นเรียนไปเลยค่ะแต่ว่าช่วงทำงานก็คือเราก็จะมาทำงานกันแล้วเรามีในเมื่อเวลาว่างค่ะก็เสาร์อาทิตย์บ้างหรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะแบ่งงานก็คือเก่งเขาก็จะไปทำฝ่ายนั้นนี้ค่ะใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าในตอนแรกเราจะมีก่อนถ้าเกิดว่าแบบเรายังไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะมีการถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เขาก็จะให้คำแนะนำมาว่าจริงๆควรจะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะลองคุยกันก่อนค่ะว่าปัญหานี้คือมันหนักหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาที่โอเคมีเพื่อนที่สามารถแก้ได้เราก็จะลองช่วยๆกันแก้ก่อนค่ะถ้าสมมติว่าเราแก้ไม่ได้จริงๆเราถึงจะไปถามอาจารย์ค่ะว่าสามารถช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งผลงานใช่ไหมคะส่งคลิปใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นคือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ทำคลิปกันมาหลายวันมากแล้วก็แบบตั้งใจทำกันมามากค่ะแล้วก็จังหวะที่ส่งไปก็คือลุ้นมากว่าแบบว่า

0: จะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเข้ารอบไหมรู้สึกตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะตอนแรกหนูแบบว่าหนูยังฟังไม่ทันเลยเพราะว่าเราเข้ารอบไปเป็น3ทีมที่ได้ไปพิชชิ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือว่าพอเขาจะประกาศจากทีมที่3ทีมที่2แล้วก็มาทีมที่1ใช่ไหมคะก็คือพอเขาประกาศทีมที่3เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเราแล้วก็โอเคสบายใจแล้วว่าไม่ใช่เราแล้วก็มาทีมที่2ก็ไม่ใช่เราแปลว่าเราก็ได้ที่1แต่ก็ดีใจมากค่ะแต่ว่าดีใจไม่ทันเพื่อนเพื่อนกรี๊ดแล้วตอนนั้นดีใจมากคิดค่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็ได้ดูการนำเสนอของทีมอื่นๆแล้วเราคิดว่าคือเราก็ไม่ได้คิดว่าของเราด้อยไปกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาพร้อมเหมือนกันค่ะ
1: เริ่มแรกเลยคืออาจารย์เป็นประกอบกับช่วงแข่งขันนะคะเบลอยู่ในระดับชั้นม.5พอดีแล้วก็ต้องการผลงานที่จะเก็บเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นเราเนี่ยจะเป็นของเรื่องของอิฐบล็อกที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงใจต่างๆค่ะหลายๆตัวมากเพื่ออ้างอิงค่ะใช่ในส่วนนี้ก็ต้องหางานวิจัยที่มันรองรับมากๆแล้วก็สอดคล้องกับตัวงานของเราที่จะทำออกมาซึ่งเป็นจุดยากมากเลยค่ะที่จะหางานวิจัยที่มันเข้ากับเราก็ส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์นะคะเพราะว่าระดับโรงเรียนของเราค่ะมีการสนับสนุนเรื่องในการทำวิจัยอยู่แล้วพวกเราก็จะคุ้นเคยกับวิจัยมากมายเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้เข้าแข่งด้านค่ะคือได้มากๆเพราะว่าภายในห้องเรียนค่ะเราก็จะเรียนแล้วก็เรียนแต่ขยะมันก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเหมือนถ้าเกิดอยากหายใจโล่งขึ้นนะคะเรื่องยากแล้วในสื่อต่างๆก็มีออกมาเผยแพร่เยอะมากว่าขยะแบบหนึ่งชิ้นที่เราได้มาเช่นเราซื้อลูกชิ้นใช่ไหมคะก็จะมีทั้งไม้เนาะมีถุงพลาสติกค่ะเป็นถุงร้อนที่มันเปื้อนน้ำจิ้มมันมีวิธีจัดการอยู่ค่ะคือถ้าเกิดเราจัดการที่ง่ายมากที่จะช่วยโลกเราได้

คุณผู้ชมคะรางวัลแห่งเกียรติภูมิงานวิจัยการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำนี้จะไม่สูญเปล่าค่ะเพราะมีน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จะร่วมกันต่อยอดผลงานให้โลกของเราอยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: เราต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลอง
1: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน
2: ์รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเพิ่มให้อีก700บาทว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยอื่นๆได้รับเหมือนเดิมทีนี้ประมาณ5ล้านคนที่ไปทบทวนสิทธิ์ระหว่างนี้รัฐบาลกำลังตรวจสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แต่ถ้าเกิดบางคนในหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือบางคนเนี่ยอาจจะไปยืนยันตัวตนได้ทางระบบบนทางแอปเป๋าตังก็สะดวกทางไหนยืนยันตัวตนทางนั้นบางคนยืนยันตัวหรือว่าเป็นผู้พิการก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยืนของบัตรสวัสดิการรัฐแล้วก็กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนพร้อมกับเซ็นรับรองสำเนาของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเอกสารทั้งหมดไปยืนยันตัวตนแทนได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือออมสินหรือธกส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่พร้อมกับเงินพิเศษในเดือนตุลาคมนี้ตามนี้เลยนะครับอันนี้กลุ่มที่1 นะกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60 40อยู่แล้วซึ่ง

ิมเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส1เนี่ยก็จะใช้ได้จนถึง30กันยายนนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายต่ออีกในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนได้วงเงินเพิ่มเติมอีกคนละ 1,000 บาท 1,000 บาทคือใช้รวมกันนะทั้งตุลาและพฤศจิกานะครับหลักเกณฑ์เหมือนเดิมแต่ว่าพอ1ตุลาเนี่ยให้ท่านเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังก่อนจากนั้นก็ใช้สิทธิ์ได้เลยรวมถึงคนที่พลาดหวังจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได้เพราะว่าเขาแยกกลุ่มในการช่วยเหลือและอยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์เมื่อประกาศผลรอบทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ท่านก็ยังมีโอกาสไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ในเดือนตุลาและพฤศจิกาได้วงเงินคนละ 1,000 บาทเหมือนกันโดยเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังบางคนอาจจะไม่มีแอปเป๋าตังมาก่อนก็สามารถดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์และทำการยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าสแกนบัตรประชาชนลงทะเบียนในแอปเป๋าตังให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดรับสิทธิ์ในไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งอยู่ในแอปเป๋าตังก็จะใช้ได้เลยในเดือนตุลาและพฤศจิกายนนี้ได้วงเงินคนละ 1,000 บาทเท่ากันก็เป็นทางเลือกเป็นทางออกของประชาชนในกลุ่มต่างๆผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐใหม่ก็ได้เติมเงินพิเศษและวงเงินใช้จ่ายประจำเดือนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการรัฐใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์60 40ทั้งคนเดิมและคนใหม่ใช้ผ่านแอปเป๋าตังตามนี้เลยนะฮะถ้ามีข้อสงสัยไม่แน่ใจบางอย่างอยากจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็สามารถนำบัตรประชาชนไปตรวจสอบหรือไปสอบถามโดยตรงได้นะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าจะไปที่กรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้เอาบัตรประชาชนให้เจ้าที่เขาตรวจสอบและเช็คข้อมูลให้ท่านก็จะได้รับทราบอย่างละเอียดและดำเนินการได้ถูกต้องประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ยืมช่วยเหลือผู้พิการซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่4กันยายน69นะครับหลักการสำคัญคือเพิ่มวงเงินกู้ยืมให้กับผู้พิการทั่วประเทศจากเดิมเนี่ยให้กู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทก็เพิ่มเป็นให้กู้ได้ถึงไม่เกิน 300,000 บาทและมีเวลาผ่อนคืนถึง7ปีโดยไม่เสียดอกเบี้ยสำหรับผู้พิการทั่วประเทศคุณสมบัติของผู้กู้นะครับก็คือ1เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ยื่นคำขอกู้ยืมโดยมีหนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรจากหน่วยงานของรัฐหรือผลประกอบการจากครั้งก่อนหรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือจบหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการที่ขอกู้ที่ดำเนินการโดยกองทุนหรือหน่วยงานอื่นที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 2. เป็นผู้มีประวัติการช่วยเหลือสังคมครอบครัวและชุมชนที่ดี 3. เป็นผู้ซึ่งยื่นคำขอกู้พร้อมกับโครงการที่มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้โดยให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายรับรายจ่ายกำไรหรือผลตอบแทนจากแหล่งอื่นมาประกอบพิจารณาด้วยก็ได้แต่รายได้ยังคงเหลือจากการชำระหนี้ประจำเดือนต้องเพียงพอสามารถนำรายได้จากแหล่งอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้แต่รายได้คงเหลือจากการชำระหนี้ประจำเดือนต้องเพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันของลูกหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนคุณสมบัติผู้ค้ำประกันนะครับ1ผู้ค้ำประกันวงเงินกู้มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้โดยพิจารณาจากหลักฐานแสดงรายได้คงเหลือของผู้ค้ำประกันหลังหักรายจ่ายต่างๆรวมถึงวงเงินที่ต้องชำระตามสัญญากู้ยืมตามระเบียบนี้ซึ่งต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือนทั้งนี้ในกรณีที่รายได้คงเหลือของผู้ค้ำประกัน1คนไม่เพียงพอให้จัดหาผู้ค้ำประกันมากกว่า1คนได้หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน1กรณีขอกู้ยืมเกิน 120,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาทเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งมีวงเงินที่รับอนุมัติตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป
ชำระหนี้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาไม่เกิน2ปีหรือชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า160และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เกิน3งวด2กรณีขอกู้เกิน 200,000 ต้องเคยกู้ยืมเงินจากกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า1ครั้งมีวงเงินที่รับอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะครับนี่คือหลักการสำคัญในการให้กู้ยืมเงินในการเพิ่มวงเงินให้กู้ยืมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศผู้ที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นจุดไหนแนะนำไปที่เทศบาลอบต.หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตก็ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการติดต่อประสานงานและสอบถามหรือว่าชี้แนะแนวทางให้ก็ได้สำหรับการให้กู้ยืมเงินกู้สำหรับผู้พิการทั่วประเทศได้สูงสุดก็คือ300,000บาทแต่ว่าต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับกู้นำไปประกอบอาชีพกู้นำไปใช้จ่ายและชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสในการชำระหนี้ซึ่งถ้าได้เงินกู้นี้มีเวลาผ่อนคืนถึง7ปีไม่เสียดอกเบี้ยคือท่านจะกู้ 50,000 กู้ 100,000 ก็ได้นะครับได้สูงสุดก็คือ 300,000 บาทตามที่ท่านต้องการจะกู้เลยแต่ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่พม.จังหวัดทั่วประเทศนะครับประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของพี่น้องอสม.หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับตามที่อสม.หลายคนเนี่ยเกิดความสับสนต่อแนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการค่าป่วยการก็คือเงินอสม.ที่ได้รับเดือนละ 2,000 บาททุกคนทุกเดือนเขาเรียกว่าค่าป่วยการนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีการถ่ายโอนด้านสาธารณสุขได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือมีการถ่ายโอนภารกิจในส่วนของอสม.ให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนก็เกิดความวิตกกังวลว่าเออย่างนี้เงินเดือนละ 2,000 เนี่ยจะมีผลกระทบไหมจะได้ช้ากว่าเดิมไหมและจะถูกตัดถูกลดทอนไปไหมรัฐบาลยืนยันไม่เงินค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาทไร้ผลกระทบท่านได้รับเหมือนเดิมกันสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.เนี่ยยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.เดือนละ 2,000 บาทต่อคนมีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยแนวทางการรับรองผลงานอสม.ในปัจจุบันแยกออกเป็น2กระบวนการอย่างชัดเจนคือ 1. กระบวนการทำงานของอสม.ซึ่งจะยังคงปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขหรือว่ารพสต.หรือว่าสถานีอนามัย 2. กระบวนการรับรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการเป็นการตรวจสอบควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยให้ประธานอสม.ระดับหมู่บ้านหรือชุมชนรับรองรายงานส่งให้กับประธานระดับตำบลก่อนส่งให้กับสาธารณสุขอำเภอตรวจสอบและยืนยันผลงานเพื่อส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบและยืนยันผลงานส่งให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจก็เป็นบางส่วนที่มีการถ่ายโอนให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ว่าการจ่ายเงินค่าป่วยการเดือนละ 2,000 บาทยังคงอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขการเบิกจ่ายยังเป็นไปเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีรอยต่อแต่อย่างใดก็ขอให้พี่น้องอสม.สบายใจได้นะครับบางคนก็ดูข่าวแล้วก็วิตกกังวลนะเขาแยกส่วนกันเพื่อความรัดกุมโปร่งใสและความแม่นยำนะครับแจ้งไว้ตามนี้เลยประเด็นถัดไปจะพาไปดูรายงานพิเศษนะครับที่จังหวัดตราดคือมีพี่น้องทำประมงกันเยอะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประมงเรือใหญ่เยอะเพราะว่ามีแรงงานต่างด้าวเยอะแต่ว่าหลังจากเกิดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยแรงงานต่างด้าวก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยลดน้อยถอยลงไปทำให้พี่น้องชาวประมงต้องมีการปรับตัวจากเรือใหญ่มาสู่เรือเล็กซึ่งวันนี้ทุกคนก็ดำเนินชีวิต

0: ไปตามปกติและพร้อมปรับตัวเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคมติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
1: หวังไม่ได้แล้วเรือมันไม่มีโอกาสได้ออกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาอาชีพเสริมฉันว่าไม่มีวันนั้นละ
2: พอเวลาเรือใหญ่เงี้ยออกไม่ได้เงี้ยค่ะเพราะเหมือนอาชีพมันต้องเปลี่ยนกันเยอะค่ะแล้วก
0: ็คนหนึ่งเนี่ยเขามีผืนป่ากฤษณากว่า200ไร่และผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงอาหารและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากจุดขายของธรรมชาติป่าไม้กฤษณาติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ

0: ถ้าพูดถึงจังหวัดระยองนะคะหลายคนอาจนึกถึงทะเลแต่วันนี้เราจะพาไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของจังหวัดระยองกับความหอมที่ไม่ได้มาจากดอกไม้และความอร่อยที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางผืนป่ากว่า200ไร่ที่นี่คือมีสุขฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ามกลางสวนป่าไม้กฤษณาที่มีอายุมากกว่า30ปีรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบและยังเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณาที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในเรื่องของไม้กฤษณาตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การปลูกการดูแลไปจนถึงกระบวนการผลิตและการกลั่นน้ำมันกฤษณาและที่น่าสนใจนะคะก็คือนอกจากน้ำมันกฤษณาแล้วในกระบวนการกลั่นนั้นยังได้น้ำกลั่นจากไม้กฤษณาซึ่งถูกนำมาต่อยอดเป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มของฟาร์มค่ะนี่กลายมาเป็นความหอมที่เราได้สัมผัสกันบนโต๊ะอาหารและที่ไฮไลท์ที่มาแล้วต้องลองนะคะนั่นก็คือกาแฟกฤษณากาแฟที่นำความหอมเฉพาะตัวของน้ำสกัดจากกฤษณามาผสมผสานกับเครื่องดื่มแก้วโปรดและที่สนุกไปกว่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถ mix and match เครื่องดื่มในแบบที่ตัวเองชอบได้อีกด้วยอยากได้กาแฟเข้มๆหรือว่าชอบความหอมละมุนของกฤษณาจะจับคู่กับอะไรเติมแบบไหนก็เลือกกันได้ตามสไตล์สายชาและก็สายหวานก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะทั้งชากฤษณามัทฉะและมันม่วงโคโฟมเครื่องดื่มสีสวยที่ถ่ายรูปขึ้นกล้องสุดๆค่ะ
1: โอเคค่ะนี่จะเป็นเซตกฤษณานะคะเราจะเริ่มจากการเลียงด้านขวาไปทางซ้ายก็คืออันนี้จะเป็นตัวน้ำที่เราจะเอาไปใส่อันดับแรก
2: เราก็เทใส่เลยอันนี้ก็คือปริมาณนี่ก็ตวงมาเรียบร้อยแล้ว
1: ตวงมาเรียบร้อยแล้ว
2: ก็คือเทใส่
1: ใช่ค่ะจริงๆนี่ก็จะเป็นเซตแบบว่ากฤษณาที่ขึ้นชื่อของเราก็คือมันด้วยความที่มันมีตัวส่วนผสมของน้ำกันกฤษณาหรือน้ำมันกฤษณานี่แหละค่ะเราจะใช้ตัวนี้อันนี้ก็คือน้ำกันนะน้ำกันกฤษณาเลยพี่ลองดมจะเห็นว่ามันจะมีความหอมหอมไม้ไม้กฤษณาเลยค่ะตัวนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันน้ำตาลในเลือดแล้วก็ในส่วนของท้องอืดท้องเฟ้อ
2: แล้วก็เพิ่มกลิ่นด้วย
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้ก็ใส่ลงไปเลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใส่ลงไปได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าใครคิดว่ามีสุขฟาร์มมีดีแค่เครื่องดื่มบอกเลยนะคะว่าคิดผิดเพราะที่นี่นำความหอมจากกฤษณามาต่อยอดกับเมนูอาหารด้วยรวมไปถึงการนำน้ำกลั่นจากกฤษณามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการหุงข้าวเมนูพื้นถิ่นของระยองก็มาเต็มค่ะทั้งหมูชะมวงรสหวานมันเข้มข้นยำผักกูดรสจัดจ้านน้ำพริกกะปิที่จัดมาเป็นสำหรับคนมาแล้วต้องสั่งนะคะก็คือข้าวคลุกกะปิหอมเครื่องครบวัตถุดิบแบบภูมิปัญญาของชุมชนมาสร้างสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัยกินอิ่มแล้วก็ออกไปเดินย่อยกันต่อได้เลยค่ะเพราะว่ามีสุขฟาร์มนั้นใหญ่ชมควายเดินชมเส้นทางธรรมชาติหรือว่าจะเลือก

0: ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
1: วันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กันที่ตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนนะครับที่สำคัญวันนี้ผมอยู่กันที่จิมมี่ฟาร์มออร์แกนิกฟาร์มนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเรียนรู้การทำเกษตรแบบออร์แกนิกนะครับที่สำคัญที่นี่นะครับเขายังมีกิจกรรมให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบว่าอลังการงานสร้างจริงๆวันนี้ผมจะต้องพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปศึกษาเรื่องนี้กันอย่างท่องแท้พร้อมแล้วตามไปหาพี่จิมก่อนเลยเพราะว่าพี่จิมเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ด้านในมาเลยครับคุณผู้ชมครับเอสุดยอดโอ้ยเข้ามาหรูมากนะครับโอ้โหพี่จิมครับพี่จิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: เข้ามาถึงแล้วโอ้โหที่นี่พื้นที่แห่งนี
1: ้ครับ
0: สวยมาก
1: ขอบคุณครับ
0: แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับว่าจิมมี่ฟาร์มเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
1: ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลก้อนแก้วอำเภอคลองเขื่อนนะครับจิมมี่ฟาร์มนะครับพื้นที่แห่งนี้25ไร่ครับนะครับ
0: ดูที่เห็นอยู่นะ
1: ใช่ครับวันนี้เราจะเดินกันไหวหรือเปล่าทั้งหมด25ไร่นะครับดูเยอะๆมากนะครับจริงๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ถ้าย้อนหลังนี่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่6-7ปีที่แล้วนะครับพื้นที่แห่งนี้ก็คือเป็นท้องนาเลยด้วยความที่ว่าเรา2คนกับภรรยาคุณนัทนะฮะเดี๋ยวจะได้เจอนะฮะนะครับก็มีความคิดตรงกันนะฮะก็คือเราเป็นคนที่มีเวลาว่างจากการทำงานแม้กระทั่งถึงเวลาแค่วันเดียวบางทีเราทำงานกันเนี่ยเกือบ7วันเลยนะอาจจะว่าขอสักพัก6วันแล้ววันอาทิตย์มีหยุดแล้วก็ไปหาธรรมชาติอะไรที่มันนั่นนะฮะทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะยังไงดีนะจะรอให้ถึงเกษียณเลยเหรอ
0: กลัวไม่มีแรง
1: ไม่ไหวนะไม่ไหวก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราควรจะหาพื้นที่เนาะเสาะหาพื้นที่เยอะมากนะฮะคุณแม่บอกว่าเรามีพื้นที่นะลูกอยู่ที่ฉะเชิงเทราไม่ไกลมากเป็นท้องนามาถึงมาเป็นท้องนาแล้วเราจะเริ่มยังไงอ่ะนึกอะไรไม่ออกด้วยความที่ว่า1เราไม่ได้แบบเกิดมาแล้วก็ทำเกษตรเลยโดยพื้นฐานใช่ไหมฮะเราคนเมือง 100%

0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้สนใจเลยเท่าไหร่ก็หลังจากนั้นมานั่งคิดกันว่าเออเฮ้ยเราควรจะมาดูกันสักครั้งเลยดีไหม
0: ชวน
1: ก
0: ัน
1: ม
0: า
1: เลยเอาจริงเอาจังก็มายืนอยู่ตรงเนี้ยหน้าประตูเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยยืนมองดูว่าเออโหทำอะไรดีมันสุดหูสุดตามันเขียวขจีไปหมดเลยอ่ะก็เลยมานั่งคุยกันอ่ะตกตัดสินใจแล้วโอเคเราจะไม่มองที่ไหนละเราจะมาพัฒนาบ้านเกิดเราเนี่ยแหละนะครับของคุณตาคุณยายเนี่ยมาทำเลยก็มาดูว่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าเราจะปักหมุดยังไงตรงไหนของพื้นที
0: ่
1: ถ
0: ู
1: กไหมฮะง่ายที่สุดเลยผมไม่คิดอะไรเยอะก็หยิบกระดาษมา1แผ่นเลยวางทุกอย่างลงในกระดาษ
0: ออกแบบก่อนเลย
1: ออกแบบเลยด้วยความที่ว่าจบมาทางด้านโฆษณาด้วยนะครับ
0: ไม่ได้
1: โฆษณามา
0: พี่ขนลุกเลย
1: ใช่นี่เราก็เลยจินตนาการ

0: ว่าการที่ทำออร์แกนิกเนี่ยหนึ่งละต้นทุนต้องสูง
1: ครับผม
0: ปลูกก็ยาก
1: เลยอ่ะด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพพื้นที่เล็ก
0: ๆ
1: นะฮะในเมืองเนาะมีเขาเรียกว่าไฮโดเนาะ
0: ครับ
1: ปลูกไฮโดไฮโดสิคนแถวนี้เขาก็มาทำอะไรกันสองคนเนี่ยเนาะคนรวยนี่มันแปลกนะสมองมีไหมอะไรอย่างนี้ออร์แกนิกยากไห
0: ม
1: ยากมากหลังจากนั้นเราเปลี่ยนจากปลูกก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเยอะออร์แกนิกก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนจากปุ๋ย AB มาปลูกออร์แกนิกดินครับดินเนี่ยคือตัวหลักเลยในการที่จะทำให้ต้น
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตพี่จิมครับ
1: ผม
0: ทางคันผมอ่ะมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงเรื่องดิน
1: เรื่องดิน
0: อยากเห็นหน่อยว่าเอ๊ะกระบวนการปลูกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรบ้างแล้วปลูกไงให้มันงามแล้วเขามาออร์แกนิกแต่พี่จิมบอกว่ามันง่าย
1: ง่าย
0: ทำจนประสบความสำเร็จวันนี้ต้องให้พี่จิมนำผมเข้าไปเลยครับพี
1: ่ได้
0: พร้อมไหมครับคุณผู้ชมครับ
1: ผม
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: เชิญเลยครับเดี๋ยวจะไปดูด้วยกันคร
0: ับเชิญเลยครับพี่ตรงนี้เลยครับนี่ตอนนี้ผมยืนอยู่ส่วนไหนของฟาร์มครับเนี่ยใหญ่มาก
1: ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ยังเดินไม่ถึงครึ่งทางเลยนะด้านหลังของเราตอนนี้ก็คือเป็นแปลงมะม่วงพูดถึง8ริ้วเองเนี่ย
0: มะม่วง
1: นะแน่นอนมะม่วงมะพร้าวนะครับแน่นอนมะม่วงมะพร้าวแล้วเราก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเห็นคูน้ำตรงนี้เราตั้งใจจริงๆนะอยากจะให้แบบว่าปลูกบัวเราสะสมบัวไว้คือสายพันธุ์ต่างประเทศเยอะมากเลยเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วมีปัญหาในเรื่องของความแล้งแล้งถึงที่ผมบอกว่าคือว่าขนาดที่ว่าจะต้องชาวนาจะต้องซื้อน้ํามาดําลงไปในท้องนาเพื่อให้ข้าวอยู่รอดคือช่วงนั้นน้ํานี่แห้งหมดบัวที่เราสะสมไว้ทั้งหมดตายหมดเกลี้ยงเลยอ
0: ัน
1: นี้ก็คือขึ้นมาใหม่แล้วก็หวังว่าโอเคจะสะสมหลากหลายบัวและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสังเกตง่ายๆก็คือแปลงของเราเนี่ยจะไปร่องสวนเป็นร่องก็จะมีน้ําล้อมรอบอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของการดูแลรักษาดูแลนะฮะ
0: เข้ามาครับพี่จิมเราอยากรู้เรื่องของการบริหารจัดการ25ไร่เนี่ยพี่มีคนงานทั้งหมดเนี่ยครับกี่คนแล้วพี่แบ่งการทำงานยังไงบ้าง
1: ครับผมก็คนงานของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นตัวหลักๆเองทั้งหมดเนี่ยมีประมาณทั้งหมด 3-4 คนนะครับผม
0: 3-4 คน
1: ไม่เกินนั้นประมาณนั้น
0: 25ไร่เนี่ยนะครับพี
1: ่ใช่ครับระบบการบริหารจัดการผมว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าพื้นที่เยอะมันก็ควรจะต้องมีคนงานเยอะๆไปคอยดูแลจริงๆไหมถ้าเรามีการบริหารจัดการด้วยความที่ว่าหนึ่งเราเองเราทำงานนะครับพอเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราทำงานเกี่ยวกับพวกการตลาดเรื่องอะไรต่างๆเราอาจจะได้เขาเรียกอะไรนะได้ประสบการณ
0: ์ครับ
1: นะครับในการทำงานมาเราก็เอาตรงนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: เอามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการการเกษตร
0: หลังจากที่เรามีการค่อยๆปรับพื้นที
1: ่ครับ
0: ใช้ระยะเวลาในการปรับเนี่ยจากเดิมเลยที่เราเห็นเป็นแปลงนา
1: ท้องนา
0: แล้วก็มานั่งคุยกับพี่นัทว่าเราจะออกแบบดีไซน์ของฟาร์มเรายังไงใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้ออกมาเป็นรูปธรรม
1: ว่าณตอนนั้นจนถึงวันนี้นะประมาณ 6-7 ปี 6-7 ปีดูเหมือนไม่ค่อยนานเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะก็คือก่อนหน้านี้ผมมาทำคนเดียวผมทำคนเดียวแล้วก็คือพื้นที่มันค่อนข้างเยอะนะเราอาจจะปลูกอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ได้สวยงามด้วยว่าสไตล์ผมอ่ะชอบเป็นป่
0: า
1: อะไรที่เป็นป่ารกๆแต่ของน้องนัทเองเขาจะไม่ชอบอย่างนั้นเขาชอบอะไรที่มันปลูกๆนะครับผมก็เรามาทำจริงๆจังๆแค่ช่วงแรกๆก็ประมาณ 2-3 ปีไร่พวกเนี้ยนั่นคือย้อนหลังไป7ปีที่แล้วแต่ทำจริงๆจังๆที่เริ่มเปิดตัวจริงๆแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เอง
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมผมจะต้องเข้าไปไขความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะว่าพี่จิม

0: ขามีเทคนิคยังไงครับในการทำออร์แกนิกแล้วให้ได้ใบเซอร์ฟิเคทแล้ววันนี้ต้องขออนุญาตเข้าไปดูในแปลงผักสลัดด้วยพร้อมแล้วครับ
1: เยอะครับยินดีครับ
0: ไปเลยครับพี
1: ่ไปเลยครับผม

0: คุณผู้ชมครับผมเข้ามาอยู่ในโรงที่เป็นผักสลัดที่ต้องดูนะตั้งแต่ของเนี่ยเนี่ยแค่รางนี้รางเดียวนะถือว่าสมบูรณ์มากอยากให้พี่จิมเล่าให้ฟังสักนิดนึง
1: เรามาดูเรื่องของดินกันก่อนดินที่ดีถ้าสังเกตง่ายๆเวลาเราไปแปลงผักที่ไหนก็ตามก็สิ่งแรกคือนะครับเราจับดินขึ้นมา
0: ร่วนมาก
1: ดินมันจะต้องร่วนสวยอย่างนี้โปร่งนะครับดังนั้นถ้าเรายิ่งทำโปร่งเท่าไหร่อากาศเข้าไปได้มากเท่าไหร่พืชก็จะเติบโตได้ดีพืชเขาก็ชอบเขาสามารถที่จะชอนชัยไปต่างๆหาอาหารได้เต็มที่อย่างตรงนี้แปลงของเราเนี่ยก็คือเราเพิ่งถ้าเห็นต้นแค่นี้ก็คือยังไม่สมบูรณ์ปกติแล้วเนี่ยอายุของผัดรอบต่อรอบในหนึ่งครอบเนี่ยนะฮะตั้งแต่การเพาะเมล็ดครั้งแรกเลยจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ40-45 วัน
0: นะครับผม
1: ตัวนี้ก็คือเป็นอยู่ในระยะที่ว่ากลางนะครับเพิ่งลงได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับต้นก็จะไม่ใหญ่มากขึ้นเดี๋ยวเรารออีกประมาณสัก2สัปดาห์นะฮะตัวนี้ก็จะได้สมบูรณ์แล้ว
0: ก็จะมีกำลังด้านหลังก็เห็น
1: กำลังจะมีส่วนด้านหลังต่างๆตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่ว่าเราหลังจากเราเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะไปปลูกได้นะครับเราก็ต้องมีการปรุงดินขึ้นมาใหม่ก็คือเราจะพลิกดิน
0: ไปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดถูกไหมคร
1: ับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าการปลูกซ้ำๆไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นที่สะสมของพวกตัวมลงแมลงศัตรูพืชแบคทีเรียเชื้อราต่างๆแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีการที่ว่าโอเคเราจะใช้ก็คือประมาณสัก 2-3 ขอบเราก็จะเริ่มที่จะหาดินปรับเปลี่ยนใหม่
0: เปลี่ยนแล้ว
1: นะครับมันจะดีกว่านะครับจะดีกว่า
0: เราเดินเข้ามาเนี่ยครับพี่ตรงเนี้ยเรามีการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาจับในเรื่องของการทำเกษตรไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือพื้นที่25ไร่เนี่ยจำนวนคนงานน้อย
1: ครับผม
0: แล้วก็พี่กับพี่นัทเองก็ลงมือทำ
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าจะต้องมีการลดทุนเรื่องแรงลงมาเราเอาอะไรมาจับบางพี่เล่าให้ฟังเท่าไหร่เป็น
1: จริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าย้อนหลังไป20กับในอดีตเองเนี่ยการทำเกษตรง่ายๆของชาวบ้านทั่วๆไปก็คือเราก็เมื่อก่อนจะไม่มีระบบทามเมอร์เนาะจนกระทั่งถึงตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลละยิ่งมีระบบ AI นี้ไปแบบสมบูรณ์แบบล้ำมากนะฮะอันนี้กรณีสำหรับคนที่มีทุนเนาะอะไรประมาณนี้เราก็ใช้วิธีการก็คือว่าคือปกติเวลาคนปลูกผักเนี่ยมักจะคิดว่าเราคิดแทนต้นไม้ไงแต่เราไม่เคยถามเขาแต่ถึงจะถามเขาก็ไม่รู้จริงๆเขาตอบเราไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เขาตอบได้คือลักษณะของใบที่มันโชว์มันจะฟ้องเลยว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอย่างเช่นว่าอยู่ดีๆสีเปลี่ยนใบเหลือง
0: ใบเหลืองใบไหม
1: ้เราก็ให้ปุ๋ยเยอะนะทำไมใบถึงเหลืองเยอะไปหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราจะหยิบมาดูมาดมมาชิมมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมอุปกรณ์สมัยเนี้ยมันมีเยอะแล้วราคาก็ไม่แพงเราก็จะมีอุปกรณ์มาช่วยในเรื่องของการวัดค่าดินตัวนี้ก็คือจะเป็นตัววัดมันจะมีตัวโผล่ตัวไว้สำหรับวัดในเรื่องของคุณภาพของดินว่าโอเคตอนนี้ดินของเราเนี่ยมันจะโชว์ในเรื่องของความชื้นของดินนะครับว่าโอเคปัจจุบันเนี่ยเราลดน้ำไปอ่ะนะฮะมากเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าเราก็สามารถวัดได้ใช่ไหมฮะอันที่สองในเรื่องของค่าพีเนี่ยปุ๋ยของเราเนี่ยนะครับที่เราผสมอยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกว่าใบมันเหลืองเกิดจากอะไรเนี่ยเมื่อว่าเฮ้ยคุณภาพของดินตอนนี้มันเป็นยังไงปรากฏว่าใส่เยอะสมาร์ทฟาร์มอะไรประมาณนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะฮะเป็นตัวโปรบวัดในเรื่องของความชื้นในดินความชื้นเนี่ยโอเคอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าโอเคเราต้องการความชื้นในดินอยู่ประมาณสัก 50% ขึ้นมันถึง 50% นะฮะต่ำกว่า 50% ระบบน้ำทำงานถ้ามันอยู่ใน 50% หรือมากกว่า 50% ขึ้นมาปุ๊บสปริงเกอร์ก็จะไม่ทำงานแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะว่าโอเคถ้าเกิดสมมติเราต้องการความชื้นแค่ 50% เนี่ยคือเราจะไม่ได้คิดแทนเขา
0: โชว์สักหน่อยไหม
1: อ้าวได้เลยครับ
0: สักนิดนึง

0: นะครับเราจะลองเทสในเรื่องของการเปิดระบบการรดน้ำสมมติกรณีเราก็จะรีโมทจากระยะไกลนะครับเพื่อนะครับเอาเริ่มเลยนะครับ
1: เดี๋ยวลองดูครับน่ะมาแล้วมาแล้ว
0: โอเคครับ
1: โอ
0: ้น่ะเรียบร้อยระวังนะครับต้องหลบแล้วครับโอเค
1: โอ้
0: นะครับ
1: ต้องอย่างนี้ต้องเปิดถึงว่าเรารู้ไหมครับว่าก
0: ี่นาที
1: หรือเพียงพอหรือไม่เพียงพอ
0: ใช่ครับปกติน้องเขาจะตั้งเอาไว้ทั่วๆไปถ้าเกิดดินมันแห้งๆขนาดนี้มากๆเนี่ยสัก5นาทีหรือถ้าเกิดมันจะมีความชื้นอยู่นิดๆหน่อยๆก็คือโอเคเราอาจจะเปิดประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วแต่
1: ก็คือตั้งระบบไว
0: ้ตั้งระบบ
1: เอาไว้ความชื้น
0: ประมาณแค่ๆนั้น
1: หลังจากนี้ครับ
0: นะครับโอเคเราคิดว่าเราพอใจแล้วเราปิด
1: โอเคหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการปรุงดินปรุงปุ๋ยว่าเขาทำยังไงกระบวนการมันเยอะไหมมันยุ่งยากไห
0: ม
1: เรื่องของการหมักการผสม
0: ครับ
1: เนาะ
0: ได้เลย
1: พร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับ
0: วันนี้บอกบทเปลือกเลยครับผมเต็มที่เลยครับ
1: เชิญเลยครับโอ้

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลงไปที่แปลงผักสลัดที่อยู่ด้านขวามือของผมแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องเป็นเรื่องของปุ๋ย
1: แน่นอน
0: ปุ๋ยที่ดีมีอะไรวันนี้ไขเคล็ดลับเลยพี่จิม
1: วันนี้ไขเคล็ดลับแบบบอกหมดเปลือกเลยไม่มีกั๊กเลยนะครับผมก็อยากจะให้ได้ความรู้จริงๆนะ
0: ที่เห็นอยู
1: ่นะครับตัวนี้เราเรียกว่าปุ๋ยแบบทำแบบโบโกชิโบโกชิภาษาก็บอกอยู่แล้ว
0: ไม่เคยได้ยินนะ
1: นะฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจริงๆเป็นเรื่องของโน้ตฮาวของทางญี่ปุ่นเขาอะนะครับเขาก็โบโกชิมันก็แปลว่าเรื่องของการย่อยสลายนะครับผมเราก็ใช้ส่วนของโบโกชิดูไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนทุกคนสามารถทำได้นะครับส่วนประกอบในการทำของการทำปุ๋ยโบโกชิเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคือนะครับลำนะครับ
0: มีลำก่อนเลยอันดับแรก
1: มีลำนะครับ EM
0: EM
1: นะครับ
0: ที่ทุกคนรู้จักกันเลยนะครับคุณผู้ชม
1: EM EM นะครับอันที่สองก็คือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับอันนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของและที่สำคัญคือกากน้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย
0: ์การเจริญเติบโต
1: นะครับผมและที่สำคัญขาดไม่ได้คือตัวนี้เขาเรียกว่าสารเร่งพอดอนะครับตัวนี้ไว้สำหรับก็คือตัวนี้เขาทำในห้องแลบนะครับเพราะตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขาจำศีลอยู่ดังนั้นเราจะต้องปลุกเขาโดยการที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาผสมในนี้แล้วก็แช่เขาสักพักหนึ่งให้เขาฟื้นตัวแล้วตัวนี้ก็คือเป็นตัวจุลินทรีย
0: ์
1: ที่จะเอามาย่อยสลายในเรื่องของตัวปุ๋ยข้อต่างๆนะครับที่จะมาทำปุ๋ยครั้งนี้อ่ะเราเริ่มเลย

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ก็คือเราก็จะปิดเครื่องแล้วเราก็จะเช็คของเรียกว่าความ
1: ชื้น
0: ความชื้นว่าได้หรือยัง
1: ได้หรือยังโดยใช้มือเราเนี่ยนะฮะ
0: ก็คือบีบขึ้นมากดพี่บัตรขออีกสักทีนะฮะ
1: บีบออกมาแล้วน้ำไม่ไหล
0: โชว์ที่กล้องหน่อยครับ
1: โอเคน้ำไม่ไหลจากมือ
0: น้ำถ้าน้ำไม่ไหลนะครับก็ถือว่าเป็นอันว่าใช้ได้
1: ใช้ได้เรียบร้อย
0: หลังจากนี้กระบวนการต่อไปต้องไปทำอะไรครับ
1: โอเคเราก็บรรจุใส่ถุง
0: ใส่ถุงเลย
1: แล้วเราก็เอามาทิ้งเอาไว
0: ้เอามาหมักเอามาตากไว
1: ้
0: ถ้าบ้านไหนที่มีพื้นที่กว้างๆหน่อย
1: ดีเลยครับเราก็เอาเพื่อเอาอาจจะพลาสติกปูปุ๊บนะฮะแล้วก็วางเอาไว
0: ้
1: นะครับตอนเช้าเราก็ทุกวันเราก็จะหมักจากข้างล่างขึ้นข้างบนสลับกันไปสลับกันมาให้ความร้อนเพราะว่าเดี๋ยวดูนะประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยมันจะร้อนระอุเลยไอการร้อนระอุนี่ไหนครับว่าจุลินทรีย์เขาเริ่มทำงานแล้วเขาจะเริ่มกินแล้วกินพวกไอ้วัสดุต่างๆที่เราใส่ไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นมูลของกระทั่งพอมันเย็นปุ๊บนั่นหมายว่าเขากินหมดแล้วกระบวนการก็คือสามารถพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้แล้ว
0: พี่จิมครับสิ่งที่พี่ทำเกษตรวันนี้สิ่งที่ได้กลับมามีอะไรเป็นแบบสิ่งที่ประทับใจบ้าง
1: โอ้ประทับใจอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่ารอยยิ้มจากคนที่มาหาเรานะออกไปแล้วก็มาให้กำลังใจเราอะไรต่างๆนะครับผมและสิ่งที่อีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของมาตรฐาน

0: นะครับการท่องเที่ยวเองเนี่ยถ้าเราไม่สื่อสารออกไปอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้หรอกว่าโอเคเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็สินค้าที่เราผลิตขบวนการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะฮะดังนั้นต้องมีมาตรฐานมาตรฐานแรกก็คือที่เราตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคในภายในไม่เกิน2ปีหรือ3ปีเนี่ยเราจะต้องให้มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ให้ได้แล้วเราก็ทำมันขึ้นมาจนกระทั่งตอนนี้เราได้มาตรฐานเซอร์ติฟิเคตในเรื่องของออร์แกนิกไทยแลนด์เรียบร้อยแล้วอันที่2ทางททท.เองเนี่ยทุกๆ2ปีเขาจะมีการประกวดสถานที่ท่องเที่ยวเกิดขึ้นเราบอกโอ้ดีจังเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะเรียนที่ไหนจริงๆเราก็เลยสมัครเข้าประกวดในปีนั้นที่ปีที่ผ่านมาก็คือเราได้รางวัลในเรื่องของ sustainability มันเป็นเรื่องของความยั่งยืนเป็นกรีนรีสีเขียวซึ่งเรารู้สึกภูมิใจมากมันเป็นปีแรกของทางททท.ที่ได้ทำรางวัลนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เองทางหลายๆหน่วยงานเองหรือทั่วโลกเองเนี่ยให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากอันนี้คือเป็นรางวัลที่เรารู้สึกประทับใจมากอันที่สามก็คืออีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสมุนไพรที่เราเพิ่งได้มาก็คือในเรื่องของต่อไปในอนาคตเนี่ยเรามีการวางแผนไว้ว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกสมุนไพรนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือเป็นโครงการของทางมหาลัยราชภัฏราชนครินทร
1: ์
0: ที่เราทำโครงการเขาเรียกว่าอโรมาซิตี้นะครับเป็นเมืองแห่งอโรมานะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะทำพื้นที่เอาไว้เพื่อรองรับกับโครงการนี
1: ้
0: นะครับผม
1: สุดยอดครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวไปดูกันต่อครับ

0: คุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหัวเรือสำคัญของจิมมี่ฟาร์มแห่งนี้นั่นก็คือพี่นัทนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่นัทครับเราในทำของโซนของกิจกรรมในที่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ส่วนของเวิร์กช็อปเรามีอะไรบ้างครับสำหรับที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวก็ดีกลุ่มเด็กก็ดีกลุ่มผู้สูงวัยก็ดีมีอะไรบ้างครับ
1: เรามีหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะถ้าเป็นในกลุ่มเด็กน้อยเขาจะชอบทำสวนในขวดค่ะหรือว่าจะมีเป็นทำผ้ามัดย้อมจากสีใบมะม่วงรวมถึงเราจะมีกิจกรรมทางด้านอาหารก็จะมีทำสลัดโลซึ่งสามารถไปเก็บสลัดมาแล้วมาโลสลัดกันเองได้
0: จุดเด่นของจิมมี่ฟาร์มเองเนี่ยครับคือเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องเลยก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือการเอาเกษตรมาเชื่อมโยงกับอาหารเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นที่ผมได้สัมผัสนอกจากเป็นห้องเรียนที่สำคัญแล้วก็ยังมีกิจกรรมสำหรับตอบโจทย์วัยที่ทุกช่วงทุกวัยแหละพูดง่ายๆที่ใครที่จะมานะครับคุณผู้ชมสิ่งที่กำลังจะทำต่อไปนี้ก็สุขภาพอย่างที่ผมไปเก็บมาก็คือผักแคลนี่คุณประโยชน์นี่ถือว่าเป็นราชินีเลยเน
2: า
0: ะพี่จิมเน
2: า
0: ะ
2: เป็นราชินีแห่งผักที่บอกเลยครับ
0: เอามาทำเป็นวันนี้นำเสนอเมนูอะไรดีครับ
1: วันนี้เราจะทำน้ำสกัดจากเขียวใบเขียวแต่ว่าถ้าใบเขียวเฉยๆจะมีผสมผสานกับผลไม้ซึ่งเป็นเลมอนที่ในสวนเราค่ะมะนาวแต่ที่นอกสวนก็อาจจะต้องมีแอปเปิ้ลแล้วก็สับปะรดเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเหม
0: ือ
1: นก
0: ับ
1: ทานง่ายขึ้นมีหวานอมเปรี้ยวเพื่อที่จะได้
0: ขออนุญาตพี่จิมตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะคุยกันสักนิดนึงระหว่างรอพี่นัทในการทำเมนูน้ำให้ฟ
2: ัง ได้เลยครับ
0: คือการทำเกษตรครับพี่จิม6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคการเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวของเราเนี่ยมันต้องค่อยๆเดินถูกไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: อยากให้พี่บอกอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยที่กำลังรับชมอยู
2: ่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจเป็นอาชีพอื่นก็ได้ก็คือว่านั่นหมายความว่าทุกคนเนี่ยผมว่ามีความฝันกันทุกคนนะฮะว่าความฝันแต่เพียงแต่ว่าการจะทำความฝันน่ะให้ประสบความสำเร็จเป็นตามฝันแต่ถ้าเราคิดว่าเราฝันมันก็แล้วไม่ได้ทำอะไรมันก็คือความฝันใช่ไหมฮะอย่างเราสองคนนี้เรามีความฝันว่าโอเคบั้นปลายชีวิตเองเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยเราจะอยากทำอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเราดูแล้วเนี่ยการทำเกษตรเวลาเราเกษียณแล้วเนี่ยเราคงไม่มีพลังง่ายที่สุดนะฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะคนที่ไม่กล้าคิดที่จะทำตามความฝันก็คือกลัวได้ไหมกลัวได้แต่บางทีแล้วอย่าไปมองว่าความกลัวและอุปสรรคต่างๆมันก็จะไปตัวขวางกั้นในการที่จะก้าวไปสู่ความฝันผมว่าสิ่งต่างๆพวกนี้อุปสรรคต่างๆเนี่ยพยายามมองว่ามันเป็นความท้าทายนะครับนะฮะพวกนี้มันสามารถแก้ไขได้นะครับผมแล้วก็เรา

0: ไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหยุดความฝันนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือว่านะฮะว่าถ้าเกิดคนที่มีความฝันแล้วก็ลงมือทำเถอะครับผมนะครับ
1: ส่วนพี่นัทล่ะครับการที่เราได้มาทำเกษตรเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบ้าง
2: ก็เริ่มจริงๆแล้วคือใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพยายามทำตัวให้เข้ากับธรรมชาติดีกว่าจะไปเปลี่ยนธรรมชาติให้มาเข้ากับตัวเราอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรียนรู้จากการที่มาทำเกษตรตรงนี้เลย
1: สิ่งที่ภาคภูมิใจล่ะครับสำหรับการทำเกษตรในวันนี้ครับพี่
2: จริงเราก็ดีใจเนาะที่หลายๆคนเข้ามาแล้วเราเหมือนมีเพื่อนเยอะขึ้นเพื่อนที่รักเกษตรเหมือนเราอยากจะมาคุยกับเรามาเรียนรู้กับเราหรือมาคุยแลกเปลี่ยนว่าเอ้ยทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือว่ามาสอนเราเนี่ยมันเหมือนเรามีเพื่อนที่รักในทางเดียวกันนะคะมากขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเออเราได้เดินทางเส้นนี้มันน่าจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่เราจะเดินก้าวต่อไปในอนาคต
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่จิมครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยใครที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรก็ดีเข้ามาเวิร์กช็อปเข้ามากินอาหารก็ดีดีนะพี่เนาะอยากให้พี่ฝากหน่อยครับเชิญครับ
0: ครับผมก็อย่างที่บอกก็คือจิมมี่ฟาร์มเองนะครับผมจริงๆแล้วเราเปิดรับทุกๆคนนะครับผมเพราะว่าที่จิมมี่ฟาร์มเองอ่ะเราก้าวเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราก็จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วว่าธรรมชาติเนี่ยแน่นอนสิ่งแรกที่ได้เจอก็คือธรรมชาตินะครับได้อากาศบริสุทธิ์ดีๆแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนะอยู่แค่ตำบลข้างแค่อำเภอคลองเขื่อนแค่นี้เองนะฮะ
2: มาเที่ยวบ้านเพื่อนกันได้ค่ะ
0: แล้วเราก็ยินดีก็คือว่าสมมติคนต่างๆคนที่มีใจรักมีความคิดความฝันหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรด้วยความที่ว่าเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับเราก็ยินดีครับบางช่วงเวลาเราอาจจะมีการจัดคอร์สเนาะอบรมในเรื่องของการปลูกมะเขือเทศการปลูกผักเบื้องต้นนะครับเรามีความคิดว่าโอเคเราจะเปิดอบรมให้กับคนที่สนใจนะครับเราก็มาปรึกษากันนะครับ
1: พี่นัทสักนิดนึงครับก่อนที่เราจะจากกันตรงนี้ก็คือท้ายรายการอยากให้พี่นัทพูดถึงในเรื่องของถ้าเข้ามาจิมมี่ฟาร์มสิ่งที่จะได้กลับไปคืออะไร
0: แน่นอน
2: รอยยิ้มเราอยากให้ทุกคนมาหาเราแล้วกลับไปด้วยรอยยิ้มค่ะ มาใช้ชีวิตแบบง่ายๆกับเรามาคุยกับเรามาเยี่ยมเรามาเหมือนเพื่อนมาเล่นกับเป็ดมานั่งชิลใต้ต้นไม้แล้วกลับไปเหมือนทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองแบบเครียดแล้วค่อยเติมพลังตัวเองกลับไปอีกทีนึงเราอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะในพื้น
1: ที่เปิดยังไงครับที่นี่เปิดช่วงเวลาไหน
2: เราเปิด walk in สามารถเข้ามาได้ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราเปิดเวลา 9:30 ถึง 17:00 นแต่ถ้าจะเป็นกลุ่มที่จะมาเป็นกลุ่มองค์กรกลุ่ม booking เนี่ยโทรมาหาเราก่อนได้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้แล้วตรงนั้นเราก็สามารถจะคุยแล้วก็มีจัดกิจกรรมเป็นพิเศษกันได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนที่มีองค์ความรู้แน่นมากนะครับคุณแล้วที่สำคัญนะครับใครที่กำลังทำออร์แกนิกนะครับนี่เลยนะครับที่จิมมี่ฟาร์มแห่งนี้ผมต้องยกให้เป็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการทำแบบจริงจังแล้วก็เป็นต้นแบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากพี่จิมและพี่นัทที่ให้ผมรายการเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ว่ากว่าจะได้ออร์แกนิกใบเซอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงแล้วคนที่เข้ามาสัมผัสในห้องเรียนแห่งนี้กลับไปเนี่ยเขาจะได้อะไรกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเช่นกันครับ
1: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมทั้ง3 คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนยีทฟิลสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานที่ทำทางอาญาและกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย

เรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และส่งศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ด้านเนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassadorในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพยาวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทุราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวั
ันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bank of Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม ODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาได้รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่ง

0: ราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสององค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Preventionย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นและเห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎอันนี้ก็เพื่อดูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเกิดจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พระหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งนึงที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้ว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรัตน์การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิ
2: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิด

0: กิจนั้นอย่างไม่รู้ลืม
1: อับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยเหลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีคนครับอันที่สองผมคิดว่าองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าพ้องกันครับ
2: พระองค์ท่านเองมีพระจริยาสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนลงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันน่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะตุตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดจะเป็นระดับรัฐมนตรีนะก็บอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่รัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณ กรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมสอบ On the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวเวทติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความและ UN

0: สิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครทูตใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พระหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้าแล้ว

0: การที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
1: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
2: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือ Elfie ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
0: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้ 2. จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆ
0: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเฮืองและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาไทยช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงไปให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
2: รู้สึกไปด้วยกัน
3: เสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเราก็ถ่ายของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่า
4: ศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทาง
2: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปีพ.ศ. 2569จังหวัดชัยนาจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่8มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำทีมตรวจแนวคันกั้นน้ำระดมเครื่องจักรกลปภ.เขต16เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเต็มกำลังติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครับ
2: พบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดปทุมธานีครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายก

0: กิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงห่วงใยครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะเป็นผู้แทนนำสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานีจำนวน2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือณบ้านเลขที่61/139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงและครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบณบ้านเลขที่43/1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นในโอกาสนี้นายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิชัยพัฒนาและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมทั้งเยี่ยมบ้านของครอบครัวทหารทั้งสองนายโดยพลทหารวายุขวัญเสือสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดระหว่างการปะทะบริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันที่9ธันวาคม2568และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบหรือจ่าเป้สังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปะทะบริเวณปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์จนสูญเสียแขนซ้ายแต่ยังคงมีความมุ่งมั่นและเป็นแรงบันดาลใจแก่ประชาชนจากความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่
1: มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลทหารที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างโดยมีพันโทวิทยาปัตตาเทสิงห์ผู้บังคับการพันจู่โจมกล่าวรายงานจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างอายุ37ปีพนักงานวิทยุหน่วยจู่โจมเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณเนิน677ช่องอ่านม้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติสำหรับการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2568ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อราษฎรและกำลังพลและพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ยังทรงมีพระเมตตาและความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสิ่งของพระราชทานนับเป็นความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ครอบครัวของทหารผู้เสียสละรวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ
0: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำคณะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริพัฒนาคลองเปรมประชากรพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวหน้าคณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย ครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรตลอดสายจากกรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมด้วยพลตรีปริญรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคณะเดินทางเข้าสู่จังหวัดปทุมธานีทางเรือที่บริเวณคลองบ้านใหม่บริเวณโรงเรียนสุขลักษณะตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับจากนั้นคณะเดินทางโดยรถยนต์เลียบคลองไปยังวัดปฐมวนารามตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อตรวจติดตามความเรียบร้อยของสะพานข้ามคลองเปรมประชากรบริเวณหน้าวัดซึ่งได้ปรับปรุงโครงสร้างและภูมิทัศน์แล้วเสร็จมีความสวยงามได้มาตรฐานและเปิดให้เรือสามารถสัญจรผ่านใต้สะพานได้อย่างสะดวกและเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านริมคลองเปรมประชากรตำบลบางพูดเพื่อพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งเข้าร่วมโครงการก่อสร้างสะพานใหม่พร้อมสร้างความมั่นใจในการพัฒนาชุมชนริมคลองให้มีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับ
1: จังหวัดชัยนาทประกอบพิธีวางพวงมาลาวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ค่ะที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีพร้อมด้วยนางทิพวรรณอุดมทรัพย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทโดยมีส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการลูกจ้างร่วมพิธีจากนั้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อวงการการแพทย์และการสาธารณสุขไทยที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์นานัปการให้แก่ประเทศชาติทั้งด้านสาธารณสุขและการแพทย์ด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้านการทหารโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการแพทย์ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชแพทยาลัยและโรงพยาบาลสิริราชให้ทันสมัยส่งแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์ปลาและบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีข้าราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานราชการภาคเอกชนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมและต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราชตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันมหิดล24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประสบกรณิกรชาวไทยต่างน้อมจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อวางรากฐานด้านการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขของไทยทั้งพระราชทานทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนแพทย์และพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศรวมถึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลและประชาชนในถิ่นทุรกันดารตลอดจนพระราชทานพระราชดำริด้านการจัดการศึกษาและด้านการแพทย์ครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพร้าจังหวัดสมุทรสาครนายบรรพตจันทระวงศ์ปลัดจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้

0: ข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: กลับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประหลวงโดยมีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมที่สำนักงานมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทำหน้าที่ประสานและบูรณาการความร่วมภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสื่อมวลชนและช่องทางโซเชียลมีเดียของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดการเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อสว.ในโอกาสออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตหนองยะปล่องจังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมด้วยนางณัฐินีคงบูชาเกียรติอาสาสมัครพอ.อสว.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.มุ่งเน้นการให้บริการครอบคลุมหลายด้านนะคะทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมแพทย์แผนไทยกายภาพบำบัดการคัดกรองโรคการจ่ายยาและการให้คำแนะนำด้านการส่งเสริมสุขภาพค่ะซึ่งพื้นที่บ้านหนองมะไฟหมู่ที่7ตำบลท่าตะเคราะห์มีประชากร329คนรวม106ครัวเรือนนะคะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหนองยะปร่องประมาณ7กิโลเมตรจากข้อมูลย้อนหลัง1ปีค่ะพบว่าปัญหาสาธารณสุขสำคัญของชุมชนได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคระบบกล้ามเนื้อและโรคไขมันในหลอดเลือดมีความสูงนะคะรวมถึงมีกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีและคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและส่งมอบกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีครับจัดกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่8มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมคำสอนและการปฏิบัติงานครับพระครูพิทักษ์บุรีเจ้าอาวาสวัดตะลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประยูรศิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้กิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่เอกชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมทานตะวันศาลากลางจังหวัดลพบุรีสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากและคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดีตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสำหรับโครงการเข้าพรรษาเข้าหาธรรมทางจังหวัดลพบุรีได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น12ครั้งตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้ครับโดยในครั้งที่9กำหนดจัดขึ้นในวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรีหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาและร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการธรรมะคีรีขันธ์ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ

0: พระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพันจ่าเอกหญิงดนุภาสิทธิศักดิ์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณัฐวิทย์พาฉิมพลีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้าราชการนักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของค่านิยมและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลโดยมุ่งฟื้นฟูบทบาทของวัดให้กลับมาเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังส่งเสริมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมาธิศรัทธาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยนำทุนทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาและการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดชัยนาทครับจัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายณเขาขยายครับนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าโครงการการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาขยายโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บริเวณเขาขยายตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยนายสุรศักดิ์ภูลทรัพย์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาทกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพป่าและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยได้จัดเตรียมต้นยางนาจำนวน 2,000 หลุมพร้อมไม้ค้ำยันเชือกและอุปกรณ์สำหรับดูแลและรดน้ำต้นไม้ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับในการจัดซื้อจากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าป่าไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นแหล่งต้นน้ำช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การปลูกต้นไม้ 2,000 ต้นจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อสามารถดูแลให้ต้นไม้นั้นเติบโตและอยู่รอดและขอฝากให้ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมครับได้ช่วยกันติดตามดูแลทั้งเรื่องของการรดน้ำการป้องกันไฟป่าและการปลูกซ่อมเมื่อจำเป็นเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้นั้นกลายเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นสืบต่อไปครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนความรับผิดชอบของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยค่ะ

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กจะทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนปองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นๆร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกมีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถกับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างนี้ถือว่ายังไม่ได้ใช้บังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อ
1: รับมือกับซูเปอร์เอลนีโญได้อย่างไร

0: น้ำส่วนเกินจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากนะครับเข้ามาเก็บกักใน
1: ประปาใช้อย่างต่อเนื่องเขตชลประทานยิ่งต้องระวัง
2: พัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในครั้ง
3: นี้และใช้ระยะเวลาประมาณ1
2: สิงห์บุรีนำทีมตรวจแนวคันกะโดยจังหวัดสิงห์บุรีได้เฝ้าระวังตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที
3: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างดำเนินงานครับจะมีการปิดทางค
2: ู่ประชุม2026 IMF World การประชุม2026 IMF World
4: Broadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสี
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนาม
3: การศึกษาในครั้งนี้สำหรับธนาตนเองต่อไปครับ
2: อาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนสุขและส่งเสริมกำลังใจให้กับนักเรียนนะคะจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทค่ะซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขออภัยค่ะซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันนะคะกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติที่จังหวัดกำกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2020คว้าอันดับ1ของประเทศนะคะด้วยผลงาน38เหรียญทองกีฬาคนพิการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยสามารถคว้าได้อีก33เหรียญรางวัลค่ะ
3: ตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์ซึ่งเอาความศรัทธาเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็ของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความ

0: ปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569
1: ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปย้อนรอยพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปสัมผัสการถักทอผืนผ้าและก็เรื่องราวที่ซาบซึ้งใจนะครับของทางกลุ่มที่มีต่อพระองค์ท่านครับวันนี้ขอเสนอตอนผ้าทอศิลปาชีพสารภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
1: พระพันปีหลวงราชินีแห่งผ้าไทยหรือที่พระสงฆ์นิกรและชาวโลกต่างน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์และยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับสากลและเครื่องมือสร้างอาชีพที่ยั่งยืนการทอผ้าภายใต้โครงการศิลปาชีพไม่ใช่แค่การถักทอเส้นใยให้เป็นผืนผ้าแต่เป็นการรักษาจิตวิญญาณและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นเอาไว้ผ่านลวดลายและสีสัน
2: สิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
1: ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงกลุ่มนี้ประธานกลุ่มสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอรือเสาะจึงทรงมีพระราชดำริสนับสนุนและส่งครูทอผ้าสร้างอาชีพเสริมและรายได้ที่มั่นคงให้แก่แม่บ้านและคนใน
3: กลุ่มของเรานี่มีชื่อว่ากลุ่มทอผ้าวัดราชสโมสรค่ะตั้งกลุ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม2542ค่ะ
0: ช่วงแรกๆนี่มีสมาชิกกี่คนครับในกล
3: ุ
0: ่ม
3: แรกๆนั้นสมาชิกก็26คนมีทั้งไทยพุทธอิสลามร่วมกันทำด้วยค่ะแต่ตอนนี้เหลือแต่ไทยพุทธอิสลามเข้าออกกันไปหมดแล้วตั้งแต่มีเหตุการณ์ขึ้นมาเริ่มแรกนั้นคือเมื่อก่อนทำงานลงยาง
0: ครับ
3: เป็นบริษัทโรงยางไทยปากใต้แล้วก็อยู่ๆโรงยางนั่นคือ

0: ดีช่วงนั้นก็พระพันปีหลวงเสด็จมาที่บ้านไทยสุขแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสคือท่านหมาประกอบแต่ตอนนี้คือแกเสียชีวิตไปแล้วไง
1: ครับ
0: แกก็ได้เข้าเฝ้าแล้วก็แกก็ได้กราบทูลให้กับพระพันปีหลวงทราบว่าคือสมาชิกของอำเภอรือเสาะเนี่ยตกงานมีชาวบ้านตกงานไม่มีงานทำถึงพระพันปีหลวงก็ได้สอบถามแกว่าคืออยากจะให้ชาวบ้านได้ทำงานแต่คือว่ามันไม่มีที่ทำแล้วก็ท่านหมาประกอบนี้ก็เลยเสนอไปบอกว่าแกมีที่ว่างอยู่คือมันเป็นหอฉันแต่คือไม่ได้ทำอะไรไง
1: ครับ
0: คืออยากจะให้เปิดเป็นโรงทอให้กับสมาชิกชาวบ้านแล้วก็แกถวายโรงทอเนี่ยทั้งซึ่งมันเป็นหอฉันให้กับสมเด็จท่านไงแล้วก็พอต่อมาก็เขาก็ให้ท่านผู้หญิงจำไม่ได้นะชื่ออะไรมาดูสถานที่แล้วก็แกก็ตกลงว่าสถานที่ที่ตรงนี้ที่จะทำเป็นโรงทอได้ก็ได้เปิดรับสมาชิกตอนนั้นเปิดรับสมาชิกได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือต้องคอยเวลาไงแต่ว่าเพราะว่าเขาทำเรื่องเสนอไปแล้วก็ทางส่วนจิตเขาก็ตอบรับมาบอกว่าตรงนี้คือสถานที่ที่นี้คือทำเป็นโรงทอผ้าได้ก็เปิดรับกันไงแ
1: ค่
0: ตั้งแต่มันนั้นก็เขาให้เปิดเริ่มการที่เราไปทำเขาให้เปิดทำพิธีเปิดวันนั้นวันที่5กรกฎาคม2542ก็ตั้งแต่วันนั้นคือเราไปเรียนก่อนไง3เดือนก็มีครูมาสอน
1: อ๋อ
0: 3เดือนแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ค่าตอบแทนแต่ว่าจำไม่ได้มันเท่าไหร่3เดือนไงแกให้คือว่าเราไม่มีงานทำแต่ว่าคือแกให้นะแล้วก็พอตั้งแต่นั้นมาก็เราก็ได้ทำมาเรื่อยๆไงแกมันมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4แล้วก็พอวันนั้นก็มีทั้งไทยพุทธอิสลามก็มาทำกันก็ตอนนั้นทำกันก็ประมาณก็26คนที่ทำกันก็ทำกันมาเรื่อยๆและบางคนเขาก็มีงานที่ว่าที่ดีกว่านี้นะ
1: ค
0: ือมีเป็นเงินเดือนอะไรเขาก็ลาออกไงก็ไปทำงานประจำแต่ว่าตอนนี้ก็สมาชิกเหลืออยู่9คน
1: ครับผม
0: ที่ว่าไม่มีงานทำนะก็ได้ทอผ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าทอผ้านี้คือแรกๆเขาจะให้เป็นอาชีพเสริมแต่ว่าของเรานั่นคือรีสอร์ทเราไม่มีงานอะไรทำก็เป็นเราทำเป็นอาชีพหลักไปเลยไงก็เลยอยากจะขอให้น้องช่วยเป็นสื่อให้อยากจะให้โรงทอของเราได้กลับคืนมาเพราะมันเป็นโครงการของศูนย์อาชีพโครงการพระราชดำริไงแต่ว่าถ้าว่าเราจะออกมันเราก็เสียดายเพราะเราทำมาแล้วจิตใจเรารักการทอผ้าแล้วไง
1: เดิมทีแล้วโรงทออยู่ที่ไหนครับ
0: โรงทออยู่ในวัดลาด
1: ไปใช้บริการในโรงทอ
0: ใช่
1: 2ปีแล้ว
0: 2ปีแล้ว
1: ด้วยเหตุผลเรื่อง
0: ปัญหาส่วนตัว
1: ใช
0: ่
1: ที่ไม่สามารถเข้าไปได้ทำให้
0: อันนี้สมาชิกเนี่ยคือไม่มีรายได้เลยเกือบ2ปีแล้วไง
1: ครับ
0: เราก็หลายปีแล้วก็เสียดายไง
1: ลวดลายบ้างครับลวดลายของกลุ่มของเรานี่จริงๆแล้วมันมีกี่ลวดลายที่เราทำคร
0: ับ แรกๆนั้นของกลุ่มเรามี2ลวดลายคือลายลูกหวายกับลายลูกแก้ว
1: ครับ
0: พอมาตอนหลังนั้นทางส่วนจิตเขาจะคัดสรรไงเป็นแค่ลายเดียวเลยเขาเอาเป็นลายลูกหวายเป็นลายพระราชทานแล้วก็ลายลูกแก้วเป็นลายพระราชทานแต่ลายลูกหวายนี่คือเป็นลายของประจำถิ่นของอำเภอรือเสาะและต่อมาก็เริ่มเรียนลายขอของเจ้าฟ้าหญิงไง
1: ครับ
0: ก็เลยเริ่มเรียนมัดหมี่กันแล้วตอนนี้เราก็ได้ลายทำมัดหมี่ด้วยไง
1: ครับผมทราบมาว่าผลงานของกลุ่มเราเนี่ยได้รับรางวัลโอท็อประดับ4ดาวเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะส่งครั้งแรกได้4ดาว
1: เป็นที่ส่งไปเป็นลวดลายอะไรครับที
0: ่ได้รางวัลลูกหวาย
1: ที่ได้เป็นการการันตีเรื่องคุณภาพงานความสวยงามคือระดับ4ดาว
0: จ้ะ
1: ก็คือลายลูกหวาย
0: ซึ่
1: งเป็นลายประจำถิ่นของรีสอร์ท
0: จ้ะแต่ว่าส่งข้าวส่วนจิตนั่นคือส่งลูกแก้วอย่างเดียว
1: ลูกแก้วเพราะลายลูกแก้วเป็นลายพระราชทานของพระพันปีหลวง
0: จ้ะลายลูกแก้วนี่คือเราจะทอ2รอบ
1: ครับ
0: แต่ลายลูกหวายนี่จะทอแค่รอบเดียว
1: อ๋อ
0: แต่มันยากกับตอนที่เก็บลายไง
1: ครับ
0: เพราะว่าสมาชิกทุกคนเก็บไม่เป็นมีแต่ป้าเพ็ญเก็บ
1: อ๋อ
0: เวลาลายเสียลายจะช่วยกันแต่งป้าเพ็ญจะแต่งให้กับสมาชิก
1: แต่ละผืนเนี่ยแต่ละลายเราใช้เวลาทอนานมั้ยครับนะเพ็ญ
0: ไม่นานเพราะว่าของป้าแมวนี่ทอนี่32เม็ด

0: ้าเมล36เม็ด
1: ทอ
0: ค่าไฟทอได้แค่10กว่าวันเอง
2: โอ้ก็10วันถือว่าเร็วนะครับไปทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นกว่ามันจะเต็มโหใช้เวลานานมากนะครับ
1: แ
2: ต่ว
1: ่
2: าแต่ว่าเร็วก็ทำเร็ว
0: ใช่ทำเร็วไงแล้วก็เหมือนกับ36เม็ดนี่ก็แค่บางทีก็12วัน10วันก็วันหนึ่งก็ประมาณ 4-5 เม็ดได
2: ้น่าเป็นว่าโครงการศิลปาชีพที่มาจากน้ำพระทัยของพระปันปีหลวงเนี่ยที่มีให้กับประสบนิกรชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีคุณค่ากับชาวบ้านอย่างไรมีคุณค่ากับชุมชนอย่างไรครับผม
0: ไม่ประเพณว่านี่โครงการนี้ที่เราเข้ามานะคือ
2: ค
0: ช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้แต่พอเราได้ทอผ้าทออะไรนะเราได้เงินส่งให้ลูกเรียนบางคนนั่นส่งให้ลูกเรียนด้วยลูกหลานได้เรียนได้กินได้อะไรอยู่แล้วก็บางทีเราไปเรียนไปทอผ้านั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราอยู่ในสถานที่เราปลอดภัยไงแล้วก็เรารักกันกลมเกลียวกันเมื่อก่อนป้าเพ็ญยอมรับเลยว่าเป็นป้าเพ็ญเป็นคนที่ใจร้อนนะแต่ว่าพอเรามาทำโครงการอันนี้ขึ้นมาเราจะใจเย็นเพราะว่าลายผ้านี่คือมันทำให้เราใจเย็นไงแล้วก็เรามีรายได้เสริมเยอะเลยไม่ต้องกลัวว่าผ้าที่เราส่งไปนี่เขาจะตีกลับมาพระองค์ท่านช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องกลับมาคือมาพัฒนาฝีมือตัวเองไม่นั้นผ้าจะขายไม่ได้แต่เขามีสามารถมีเงินค่าตอบแทนให้เรา
3: ตอนแรกๆกันท่านมาประกอบมันรู้ว่าสมพันปีหลวงเสด็จใช่ไหมเสด็จปั๊บถึงก็พันเขาว่าวันนี้หลวงพ่อจะไปรับเสด็จนะพวกเราไม่ได้ไปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเสด็จตรงไหนแล้วก็วันเดียวไงเนาะถึงก็หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีมาบอกนะนะที่ว่าเราไปวัดอยู่เรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวจะมีข่าวดีมาบอกนะเดี๋ยวพวกสูไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะหางานให้เขาบอกว่านั่นเลยแต่ก็พอไปวัดไงไปวัดถึงก็หลวงพ่อก็เลยบอกตรงนั้นเลยว่าแต่เดี๋ยวก็จะมีลงทอตรงนี้เพราะว่าเขาสมเด็จถวายเขาถวายหลวงสมเด็จแล้วตรงเนี้ยลงฉันข้าวน่ะแล้วก็ไปก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาก็ส่งผลงานมาทหารมาดูนะเต็นนะเอาผ้าไปถวายมันเป็นผ้าฝ้ายนะไปถวายสมเด็จมาได้ไม่ได้เข้าเฝ้านะแต่ว่าได้เข้าคุณหญิงจรุญจิตเขาบอกได้โบนัสได้ผ้าผืนเดียวนะโบนัส 8,000 บาทอ่ะนะครั้งแรกเลยนะนั่นแหละครั้งแรกเลยโบนัส 8,000 บาทแล้วก็ได้ค่าตอบแทนค่าผ้าต่างหากค่าผ้าต่างหากแล้วก็รวมได้เกือบ 20,000 นะถึงก็ข้อแฝะเขาถามว่าเป็นอลบอไหมบอกไม่ได้เป็นค่ะแฟนเป็นเขาให้เงินตอบแทนของแฟนอีกเป็นอลบอ 10,000 บาทปานินได้ 20,000 กว่ายายเพ็ญก็ได้ทุกคนคนที่บางคนก็ได้เข้าเฝ้านะเขาได้เยอะกว่าเราอีกดีใจเพราะเราไม่เคยได้ก้นแบบนี้ไงทำงานลงยางมันร้อยกว่าบาทเนาะทำงานลงยาง15,000เบิกได้แค่600ใช่ไหมถึงว่าโอ้โหดีเป็นดีที่สุดเลยนะบอกถึงก็ถ้าคนที่มาสมัครนะเราจะสอนเขาให้ดีแต่ว่าให้มีคุณภาพพระองค์ท่านเสนอให้แล้วแล้วก็ดีใจเนาะเรารักมากรักพระองค์มากเลยนะ
4: กลุ่มทอผ้าบ้านตรังก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2526เนื่องมาจากสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรณวัดประเวศภูผาหรือวัดบ้านตรังทรงพบว่าราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชเสวนีและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการกรีดยางโดยได้รับการสนับสนุนแรงงานก่อสร้างจากค่ายทหารอินทยุทธบริหารและชาวบ้านในพื้นที่

จากนั้นก็ได้มาให้แม่แม่ทอผ้าจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี้มีแต่ลูกลูกหลานหลานกำลังทออยู่ตอนนี้แล้วก็พอ41นั้นผู้ว่าเห็นว่าบ้านตังทอผ้าก็เลยเอาลายจวนตานีเอากระดาษแผ่นหนึ่งมาแล้วก็ให้อุตสาหกรรมมาแกะลายให้เป็นลายที่ว่าเป็นเอกลักษณ์หลังจากนั้นก็อาจารย์มอมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็ลายก็เล็กลงแล้วก็เอาให้รู้ว่าลายจวนตานีมันคือมี5ลายแล้วก็มีสีขั้นด้วยสี7สีแล้วก็มี5ลายเขาเรียกว่าจวนเพราะว่าแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นผ้าจวนนั้นขายตามร่องน้ำคือที่ไหนมีคลองมีคลองแล้วก็เขาจะขายตามร่องน้ำแล้วก็เป็นผ้าของชั้นสูงสักหน่อยแต่ปัจจุบันนี้มาเป็นผ้าธรรมดาใช้กันได้ทั่วไปค่ะแล้วก็เราก็ทำด้วยเอกลักษณ์เด่นขึ้นมามีลายโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีลายที่ว่าสวยเด่นมีคืออาจารย์ก็จะทำให้ไปดูงานก่อนแล้วก็มาเอาลายมาลายจวนตานีมีหลายลายเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเขาเอาจากขอบปัดร่องประตูร่องประตูหน้าต่างอากาศนั้นเลยเอามาทำเป็นลายจวนตานีแต่ว่าบุคคลเขาเข้าใจว่าจวนตานีคือจวนตานีแต่ไม่ใช่มันเป็นลายเพราะว่าแต่ก่อนไม่เคยรู้จักตอนนี้คนรู้จักทั่วแล้วค่ะจุดเด่นสุดลายนั้นคือเราจะเอาเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของบ้านตรังให้เข้าวัฒนธรรมคือชาวบ้านตรังนั้นทำนาเราก็มีลายกองสังแล้วก็ชาวบ้านตรังตอนทำนานั้นเล่นว่าวก็ทำลายปักเป้าแล้วก็พอตอนกลางคืนชาวบ้านตรังก็ไปหาปลาหรือหอยขมมาแกงกับใบชะพลูนั้นก็ลายขมไฟแล้วก็พอลายขมไฟเสร็จแล้วก็มีลายปักเป้ามีลายขมก้นหอยแล้วก็มีลายสีตรังเป็น5ลายเป็นจุดเด่นเอกลักษณ์ของจุดเด่นจุดเด่นของลายคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นนะเขาจะมาสั่งเป็นผ้าแล้วเอาไปตัดเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแล้วทำเป็นหมวกแล้วก็ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นเสื้อเดินแฟชั่นอะไรในจังหวัดปัตตานีในงานกาชาดหรืองานกาชาดยะลาราธิวาสอะไรผ้าจวนจะเข้าถึงค่ะ

0: กรมศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีชุมชนชาวเลที่นี่เป็นอีกหนึ่งในโครงการหัตถศิลป์ใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพลิกฟื้นและส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนใต้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และความเข้มแข็งในชุมชนศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537ตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่บ้านในหมู่บ้านปาตาตีมอที่มีเวลาว่างให้ได้รับการฝึกอบรมงานฝีมือเพื่อนำมาทำเป็นอาชีพเสริมจุนเจือครอบครัวกลุ่มทอผ้ากี่กระทบแบบผ้าพื้นคือหัวใจสำคัญของที่นี่โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอมือด้วยกี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านดั้งเดิมสมาชิกจะถักทอผ้าฝ้ายและผ้าพื้นเมืองอย่างประณีตทีละเส้นทำให้เนื้อผ้ามีความแน่นสม่ำเสมอและมีเสน่ห์ตามแบบฉบับของงานแฮนด์เมดแท้ๆ
1: หัวกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาตีมอค่ะ
2: กลุ่มนี้มีการจัดตั้งมานานแค่ไหนแล้วครับคะ
1: ประมาณ30กว่าปีได
2: ้โห30กว่าปีเลยครับคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าไงเมื่อก่อน
1: อยู่ข้างล่างค่ะ
2: อ๋อ
1: พอเสร็จมันหลายคนไม่จุดไงก
2: ็
1: เลยสร้างมาเป็น2กลุ่ม1กลุ่ม2
2: อ
1: ๋อก็มาช่วงนี้ก็บางคนก็เสียมั่งเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่เพราะว่างานแบบนี้เราต้องตั้งใจทำต้องเว้าต้องโพยถ้าจะไปที่อื่นมันไปไม่ได
2: ้ครับแล้วกลุ่มนี้เริ่มต้นนี่คือมันมาจาก

0: ับแรกๆนี่แรกเริ
1: ่
0: ม
1: แรกๆแรกๆนี่ก็ราชินีจักพอจบ3เดือนก็ต่อกลุ่ม4ต่อ
0: ครับ
1: ทั้งหมดก็มี4กลุ่มพอช่วงนี้ก็เหลือกลุ่มเดียว
0: ตอนนี้เหลือกลุ่มเดียวนะครับจ๊ะสมาชิกในกลุ่มตอนนี้กี่คนครับจ๊ะ
1: ประมาณ30กว่าคนอ
0: ีก30กว่าคนแล้วการทอผ้าชนิดนี้เขาเรียกว่าการทอผ้าอะไรครับ
1: ผ้าฝ้ายค่ะ
0: ผ้าฝ้ายนะครับมีการทอที่แบบมีขั้นตอนอะไรที่มันยุ่งยากไหมครับก๊ะ
1: จะว่ายุ่งก็ยุ่งนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทำมันไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร
0: ่นี่ม้วนหนึ่งนี่ยาว
1: ถ้าคนเร็วนะประมาณ4วัน5วันก็จบ
0: 4 5วันนี่ได้ม้วนหนึ่งนะโอ้โหเร็วถือว่าเร็วมากเลยนะครับแล้วชิ้นงานผ้าฝ้ายที่ได้เนี่ยที่ทอได้เนี่ยถูกมันถูกส่งไปที่ไหนอะคะ
1: ส่งขึ้นตำหนักค่ะ
0: ส่งขึ้นตำหนักใช่ไหมครับ
1: ปีละสองครั้ง
0: เขาเข้าไปทำอะไรก็พอจะทราบ
1: อันนั้นไม่ทราบเพราะว่าพอถึงเวลาส่งก็ส่ง
0: แล้วสีครับคะสีมันมีเป็นกี่สีครับที่ปกติที่ทำเนี่ย
1: ปกติย่อทางตำหนักเขาจะลงสีลงมา
0: เขาจะกำกับทุกอย่าง
1: ต้องไปเบิกที่บ้านทอนไงที่ให้จุฬาภรณ
0: ์ครับผมก็คือว่างานทอผ้านี่ก็ต้องเป็นงานที่แบบคนที่ต้องใจเย็นด้วยใช่ไหม
1: ใจเย็นอย่าใจร้อน
0: ใจร้อนไม่ได้นะ
1: ไม่ได้เลย เวลาไปเย็นไปเริ่มต้นที่ในห้องนู้นใจร้อนไม่ได้เลย
0: อ๋อก่อนที่จะมาวางอยู่ข้างหน้าที่ทอเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนห้องรู้ก่อนก็จะมีการเขาเรียกว่า
1: เสาฝ้าย
0: เรียบเรียงเส้นเรียกว่าเส้นได้นี่ก่อนอ๋อพอเสร็จปุ๊บถึงจะยกมาตรงนี้ได
1: ้พอเสร็จแล้วก็มาม้วนให้เป็นแล้วก็มาต่อมาใส่ตรงนี้มันต้องใจเย็นๆมาก
0: อยากดูแล้วว่าทอยังไง เดี๋ยวลองสาธิตให้ผมดูหน่อยดิว่าทอยังไงนี่ก็ได้มาประมาณสักก็เป็นม้วนแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วใกล้หมดแล้วด้วยนะโ
2: ความรู้สึกของขอนชันคือว่าเสียใจมากๆเรื่องของราชินีนะถ้าโยมมีก็เราก็ทำงานจะได้ทำงานอีกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำงานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าวันนี้ก
1: ็ลมหายใจของยายหมดใจนะความรู้สึกเพราะทุกปีเยี่ยมมาเยี่ยมเราทุกปีพอท้ายนี้ยอของเรายังไม่อยู่แต่นี่ก็คิดว่าอาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าองค์คนไหนจะสร้างต่อถ้าสมมุติว่าไม่มีก็พวกเราเสียใจจริงๆเลย
3: ใจเพื่อตอบแทนพระคุณ
4: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่ง Annual Meeting ของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. ทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของ

0: ธนาคารโลกและ IMF ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยแสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์พัฒนาอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ไอ้ผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
2: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ใครมาก็ต้องซื้อกลับไป
1: ครับกลับมาพบกับรายการอินชัวร์ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถปิดจากรถที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายไอมีสิทธิ์ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์กรณีบาดเจ็บจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายกรณีสูญเสียอวัยวะแล้วจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นภายใน7 วันโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT ลมใจนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันณรมนละออแท้ค่ะ
0: ดิฉันสุบรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะกำลังรับชมค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะคนกับช้างป่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรติดตามโครงการนำร่องที่บ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาช้างป่าเข้าพื้นที่เกษตรพร้อมส่งเสริมอาชีพลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนค่ะเชิญรับชมค่ะ
2: บนพื้นที่ป่าเขาไม่ราบเรียบดินขาดความอุดมสมบูรณ์ประชาชนในอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราล้วนมีอาชีพและรายได้หลักที่พยุงหาเลี้ยงครอบครัวมาจากการทำเกษตรกรรมพืชไร่ทั้งยังประสบปัญหาภัยช้างป่าบุกรุกในพื้นที่การเกษตร
3: คือไปปลูกพืชแล้วช้างมาทำลายข้าวของ
4: ทุ่มสองทุ่มแล้วก็เดินออกไปหากิน
5: เราไม่มีที่ทำกิน
6: ชาวบ้านไม่มีอาชีพ
2: จากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อนโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่เป้าหมายโดยการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นโดยนำร่องในพื้นที่บ้านหนองกระทิงหมู่ที่20เป็นชุมชนแรก
7: โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และภาคเอกชน
2: โครงการยกระดับรายได้กลุ่มวิ

0: หมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า
1: การที่ทำงานแบบนี้แล้วรู้สึกว่าชาวบ้านได้รับ
2: มีรายได้เพิ่มขึ้น
3: มีคุณภาพ
0: เด็ดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในการสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการจัดทำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์โครงการที่เกิดจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อประชาชนก่อเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างความผาสุกให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
4: เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะที่พระองค์ท่านเนี่ยเข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจริงๆแล้วเราเห็นรอยยิ้มเขาอย่างมีความสุข
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เราไม่ได้คาดหวังอะไรที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่าพี่น้องเกษตรกรได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุขกับชีวิตที่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลบนผืนแผ่นดินนี้
5: เดี๋ยวมาติดตามสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมชลประทานค่ะได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทำให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะเมื่อวันที่24กันยายน2569นะคะนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานค่ะได้ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยข้อมูลเวลา 6:00 น.ในวันเดียวกันนะคะสถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์วัดปริมาณน้ำไหลผ่านได้ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแนวทางที่กรมชลประทานดำเนินการก็คือทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำไม่ให้ส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเร็วเกินไปค่ะพร้อมรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพโดยคำนึงไม่ให้กระทบพื้นที่รับน้ำขณะเดียวกันนะคะได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ค่ะกรมชลประทานได้ทำหนังสือแจ้งจังหวัดเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลสำหรับเตรียมตัวแม่น้ำจากพื้นที่ตอนบนขณะนี้เริ่มลดลงนะคะแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดว่าภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569ค่ะซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาและอาคารชลประทานพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบอย่างจังหวัดจันทบุรีบ้างแล้วกันนะคะก็คือเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วค่ะก็ทางด้านปภ.ค่ะทันทีค่ะ
6: ค่ะก็ต้องระวังเนาะฝนตก2วันติดแล้วนะคะคุณนายประเสริฐจันทระลวงทองเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็เปิดเผยที่เหมาะกับวัยของผู้เรียนค่ะสำหรับระดับประถมวัยแล้วก็ประถมศึกษาเนี่ยเทียนนะคะเนื่องจากมีผลการวิจัยที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้หรือว่าพฤติกรรมต่างๆของเด็กนะคะในส่วนระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะที่ประชุมก็เห็นชอบนะคะในหลักการค่ะให้มีมาตรการดูแลการใช้มือถือนะทั้งภายในโรงเรียนแล้วก็ในห้องเรียนด้วยพร้อมมอบหมายค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมก่อนนำกลับมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดอีกครั้งทางด้านนายประเสริฐนะคะก็ยังพูดถึงมาตรการที่จะออกมานะมันต้องชัดเจนนะคะแล้วก็เพื่อให้โรงเรียนเนี่ยมีแนวทางดูแลการใช้มือถือของนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะไม่ใช่แนวทางเดียวกันกับเด็กทุกระดับชั้นนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการนะก็เตรียมเชิญผู้ให้บริการทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะมาร่วมหารือเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีบทบาทต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนด้วยโดยอาจจะพิจารณาเงื่อนไขด้านอายุนะคะแล้วก็รวมถึงประเภทเนื้อหาที่เหมาะกับเด็กแต่ละวัยด้วยเพื่อช่วยให้เยาวชนเนี่ย

0: เข้าถึงสื่อได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยค่ะขณะนี้เนี่ยแนวทางดังกล่าวนะคะก็อยู่ระหว่างการจัดทำนะคะน้องแพทโดยเฉพาะรายละเอียดสำหรับนักเรียนที่ระดับสูงขึ้นเนาะมัธยมก็แล้วแต่มัธยมขึ้นไปเนี่ยค่ะก็ต้องรอแผนปฏิบัติการแล้วก็การพิจารณาในขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยนะคะการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะก็คือจะต้องบอกอย่างนี้การใช้สื่อใช้อินเทอร์เน็ตมีทั้งผลดีและผลเสียแต่สำหรับเด็กที่เขาอาจจะอยู่ในช่วงวัยที่เขายังไม่ได้มีการค
0: ิ
1: ดวิเคราะห์มาก
0: ช่วงปฐมอะไร
1: ใช
0: ่
1: อ
0: ัน
1: นี้จะอันตรายอย่างเราสมัยเด็กๆเราไม่ได้มีโทรศัพท์ใช้นะกลางวันเราก็เล่นกันตามช่วงอายุไปค่ะและทีเนี้ยนะคะจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแล้วกับพี่ปอ AI อ่ะอัลกอริทึมมันก็จะจับเราใช่ไหมถ้าเป็นอย่างเรามันก็จะจับในสิ่งที่เราสนใจมันก็จะดีเพราะว่าเราอ่ะเราเลือกดูแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีแล้วแต่สำหรับเด็กถ้าเขาดูแต่สิ่งไม่ดีอัลกอริทึมเขาก็จะเจอแต่สิ่งไม่ดีเขาก็จะจมอยู่กับสิ่งนั้นไปค่ะ
0: เด็กประถมปลายอ่ะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเด็กประถมต้นๆเนี้ยอย่าพึ่งดีกว่าค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเด็กประถมอย่าพึ่งให้ไปโรงเรียนเลยเน
1: า
0: ะ
1: อันตรายมากๆค่ะ
0: ค่ะ
1: มาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะหนี้สาธารณะไกลตัวจริงไหมทำไมทุกคนควรรู้ค่ะหากได้ยินคำว่าหนี้สาธารณะนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวมากๆค่ะแต่เงินที่รัฐกู้มานั้นนะคะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งถนนระบบขนส่งโรงพยาบาลและบริการสาธารณะต่างๆค่ะหนี้สาธารณะนะคะก็คือหนี้ที่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐกู้ยืมค่ะเมื่อรายได้ที่มีไม่พอกับรายจ่ายหรือว่ามีความจำเป็นต้องลงทุนและรับมือวิกฤตรัฐอาจต้องกู้เงินเพิ่มแต่สิ่งสำคัญคือกู้ไปทำอะไรใช้คุ้มค่าหรือไม่และมีความสามารถชำระคืนแค่ไหนค่ะส่วนเพดานหนี้คือกรอบที่กำหนดสัดส่วนหนี้เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP นั่นเองค่ะไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องกู้ให้เต็มเพดานแต่การอยู่ใต้เพดานก็ยังต้องบริหารเงินอย่างมีวินัยด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รายงานนะคะว่าณสิ้นเดือนกรกฎาคม2569หนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 67.45% ของ GDP ตัวเลขนี้นะคะช่วยให้เห็นขนาดหนี้เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจแต่การดูว่าหนี้อยู่ในระดับใดต้องพิจารณาควบคู่กับภาระชำระหนี้และผลที่ประชาชนได้รับจากเงินกู้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขอย่างเดียวค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในวันนี้และภาระที่ประเทศต้องรับผิดชอบในวันข้างหน้าค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะเรื่องหนี้สาธารณะใช่ไหมคะน้องแพทอ่ะเรื่องต่อไปกันบ้างค่ะน้องแพทเคยแบบมีภาพเก่าไหมเคยเห็นภาพเก่าไหมคะที่เขาถ่ายกับฟิล์มกระจกหรือว่าจะเป็นภาพโบราณ
1: เคยเห็นชอบมาก
0: เนาะคือภาพสมัยก่อนเนี่ยพี่คิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไร
1: มันมีเสน่ห
0: ์คือแบบพอมองเข้าไปแล้วแบบคือสวยอ่ะถึงจะเป็นไม่ใช่ภาพสีเนาะแต่ก็มองขึ้นไปแล้วก็แบบว่าม
1: ันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100%
0: ขึ้นอยู่กับภาพนะคะแต่ว่าพอให้เราเนี่ยมองย้อนนะคะเห็นบ้านเมืองผู้คนเนาะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะในยุคสมัยก่อนนะคะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้เปิดเผย นะคะพูดถึงฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพถ่ายต้นฉบับค่ะที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยทั้งพัฒนาการของการถ่ายภาพนะคะวิถีชีวิตสังคมวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศด้วยวิทยาการถ่ายภาพเนี่ยนะคะเริ่มมาในประเทศไทยเนี่ยสมัยรัชกาลที่3โดยชาวต่างประเทศค่ะก่อนจะมีการบันทึกพระบรมฉายาลักษณ์ในสมัยรัชกาลที่4ด้วยวิธีไดแกโรไทส์นะคะแล้วก็ใช้ภาพถ่ายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรส่วนฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพถ่ายต้นฉบับเนี่ยนะคะที่เก็บรักษาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะครอบคลุมภาพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่7ภาพเหล่านี้จะช่วยให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นทั้งเหตุการณ์สำคัญนะคะสภาพบ้านเมืองแล้วก็มุมมองของช่างภาพในแต่ละช่วงเวลาด้วยราวกับเก็บช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ไว้ให้กลับมาศึกษากันคุณค่าดังกล่าวนะคะฟิล์มกระจกและภาพถ่ายที่ชุดห่อสมุดวชิรยานะคะจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกค่ะจากยูเนสโกเมื่อวันที่30ตุลาคม2560ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยกรมศิลปากรแล้วก็สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะเดินหน้าอนุรักษ์หลักฐานเหล่านี้ค่ะอย่างระมัดระวังเนื่องจากฟิล์มกระจกแล้วก็ภาพถ่ายต้นฉบับนะคะมีความเปราะบางนะคะแล้วก็อาจได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมพร้อมเผยแพร่คุณค่าผ่านระบบดิจิทัลด้วยนะคะแล้วก็นิทรรศการแล้วก็หนังสือเพื่อให้ประชาชน

0: เนี่ยเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวในอดีตจากภาพต้นฉบับที่ยังคงอยู่นี่ก็เป็นเรื่องดีๆนะคือทำให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เห็นภาพสมัยก่อนเน
1: า
0: ะว่า
1: ทุกอย่างมีความเป็นม
0: ามีการใช้ชีวิตแบบไหน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่ดี
1: ความสำคัญเลยก็คือการอนุรักษ์ไว้เพราะต
0: ้
1: องใช้ความระมัดระวังอย่างที่พี่ปอบอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศก็ดีฝนแดดทุกอย่างมีผลกระทบกับของเก่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามค่ะมากันทางด้านช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ด่วนครับกรมอุตุเตือนภัยฉบับที่8ฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนจังหวัดไหนเสี่ยงน้ำท่วมเช็คเลยครับข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับประกาศฉบับที่8จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือนพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน69เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและร่องมรสุมพาดผ่านครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับมีจังหวัดเพชรบูรณ์ตากและจังหวัดใกล้เคียงภาคตอนออกเฉียงเหนือมีนครราชสีมาแล้วก็โซนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางมีนครสวรรค์อยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตอนออกมีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ตอนบนนะครับอย่างเช่นที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาสำหรับวันอื่นๆนะครับดูตามภาพประกอบด้านบนได้เลยนะครับภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ครับทั่วไทยฝนตกหนักหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กในอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้ครับช่วงนี้เดินทางลำบากนะครับระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจังหวัดของท่านตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: ถ้าคนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาที่ประเทศไทยพร้อมกันสิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นอาจไม่ได้มีแค่ตัวเลขเศรษฐกิจบนโต๊ะประชุมเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงรสชาติเรื่องราวและฝีมือของคนไทยที่กำลังถูกนำไปสู่เวทีโลกครับโดยช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพครับและคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเลยครับและในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้เตรียมแค่เวทีการประชุมเท่านั้นนะครับแต่เตรียมความเป็นไทยไปต้อนรับแขกจากทั่วโลกด้วยครับไฮไลท์ก็คืออาหารไทยและวัตถุดิบท้องถิ่นโดยมีการนำสินค้า GI และวัตถุดิบจากชุมชนมารังสรรค์เป็นเมนูร่วมสมัยสะท้อนทั้งภูมิปัญญาเกษตรกรรมและศักยภาพของผู้ผลิตไทยครับตั้งแต่ข้าวยำหัวใจไทยปลานิลไดเอทโรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ไปจนถึงข้าวเหนียวมะม่วงครับแหมแต่ละเมนูเนี่ยไม่ได้ขายแค่ความอร่อยเท่านั้นนะครับแต่กำลังเล่าเรื่องของประเทศไทยผ่านอาหารในส่วนให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ประชุมครับโดยคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายจาก21จังหวัด26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและสะท้อนอัตลักษณ์ของประเทศไทยด้วยครับนี่จึงไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจโลกเท่านั้นครับแต่เป็นอีกเวทีที่ประเทศไทยใช้อาหารชุมชนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโอกาสจากท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลกครับแล้วคุณล่ะครับถ้ามีคนต่างชาติมาเมืองไทยคุณอยากจะให้เขารู้จักความเป็นไทยผ่านอะไรเป็นอย่างแรกครับ
4: รู้ทันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบสังเกตอาการเตือนอย่าปล่อยผ่านค่ะโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอและอาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้อาการเตือนที่ควรระวังเจ็บแน่นหน้าอกจุกแน่นกลางอกเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่ซ้ายแขนหรือกรามใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดเป็นลมหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือมีอาการเตือนดังกล่าวควรรีบพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างเหมาะสมหากเป็นภาวะฉุกเฉินสามารถโทรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน1669ได้ทันทีรู้สัญญาณเตือนรู้เร็วรักษาเร็วลดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตค่ะ

0: Welcome to the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจค่ะน้องแพทเบรกนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคย
1: แต่ว่าเป็นเรื่องที่หดหู่นะ
0: อืมใช่ก็คือในเรื่องของตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะ
1: คือ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็คือเด็กเนี่ยก็ดูพวกนี
1: ้เด็กเข้าถึงง่าย
0: ใช่มันก็เลยทำให้มีข่าวพวกนี้ออกมาเยอะนะคะในเรื่องของวัยรุ่นนะคะที่ตั้งครรภ์เนาะในเขาเรียกว่าอะไร
1: คุณแม่วัยใส
0: คุณแม่วัยใสนะคะ
1: อันนี้ใสเกิน9ขวบลูก
0: ใช่คือบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะว่าทางสภาวะทางครอบครัวของน้องเนี่ยเขาอยู่ยังไงเนาะบางครั้งอ่ะคืออยู่กับคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณตาคุณยายก็อาจที่จะเข้าไม่ถึงเด็กนะคะเด็กก็อาจจะแบบว่านอกลู่นอกทางแหละใช่ขาดความรู้ตรงนี้นะคะทางด้านของนางสาวสุกัญญาคณะวาปีนะคะจากศูนย์อนามัยที่8จังหวัดอุดรธานีค่ะก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเด็กบางคนเนี่ยขาดความรู้เรื่องการป้องกันนะบางคนเนี่ยนะคะรู้แต่ไม่กล้าขอคำปรึกษาค่ะเพราะว่ากลัวพ่อแม่ที่จะรู
1: ้
0: ขณะที่บางคนเนี่ยไม่ได้วางแผนจะมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ไม่ทันเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นความกลัวเนี่ยนะคะอาจจะถูกตำหนิเนาะทำให้เด็กเนี่ยเงียบนะคะเลือกที่จะไม่พูดไม่กล้าบอกครอบครัวหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครค่ะทั้งที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เด็กเขาต้องการผู้ใหญ่อ่ะให้คำปรึกษาเขามากที่สุดแต่ก็คือแบบบางครั้งเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมาเนาะผลกระทบเนี่ยนะคะไม่ได้จบลงที่การตั้งครรภ์อย่างเดียวค่ะน้องแพทเด็กบางคนเนี่ยนะคะต้องปรับเส้นทางในเรื่องของการเรียนด้วยนะครอบครัวเนี่ยจากการที่ว่าเราต้องมาเรียนนะเราก็ต้องมาดูแลครอบครัวช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะพ่อแม่วัยรุ่นนะคะกับลูกที่เกิดมาเนี่ยต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องการป้องกันนะคะจึงทำให้มากกว่าการบอกเด็กนะว่าอย่าท้องเด็กควรได้รับความรู้เรื่องเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุมกำเนิดความยินยอมแล้วก็ความรับผิดชอบที่นำไปใช้ได้จริงค่ะส่วนครอบครัวและโรงเรียนเนี่ยก็ควรเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กกล้าถามกล้าปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเนาะว่าแบบคือปรึกษาไปแล้วแบบจะมาต่อว่าเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะเมื่อมีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตเด็กนะคะก็ยังต้องเดินต่อไปค่ะสิ่งที่สังคมช่วยได้เนี่ยก็คือความรู้ตั้งแต่ต้นนะแล้วก็ไม่ปล่อยให้เด็กที่กำลังมีปัญหาเนี่ยต้องเผชิญอยู่เพียงลำพังที่จริงนะพี่ว่าเด็กวัยเนี้ยเริ่มนี่9ขวบนี่คือปอะไร
1: ป .3 ป .4
0: อ่ะเด็กวัยเนี้ยเริ่มที่แบบอบรมนะคุณครูทางโรงเรียนเนี่ยต้องมีการจัดอบรมนะเรื่องความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อให้เด็กระวังตัวใช่เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ระวังตัวมากขึ้นเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้วัยรุ่นวัยใสเยอะนะท้องแบบคือท้องก่อนในวัยเรียนอะไรเงี้ย
1: ที่ท้องอ่ะเพราะว่าส่วนนึงเด็กมีประจำเดือนวัย
0: ใช่
1: พอมีประจำเดือนวัยคือเข้าสู่วัยสาวสามารถตั้งครรภ์ได้แล้ว
0: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวนี้เด็กโตเป็นสาวก่อนวัยเยอะมาก
0: มันก็เป็นฮอร์โมนเขาด้วยแล้วเนาะ
1: อันคดีฟอกเงินพร้อมสั่งห้ามบอกใครเมื่อรู้ว่าตัวนักศึกษาไม่มีเงินคนร้ายจึงให้ทำเอกสารมหาวิทยาลัยปลอมค่ะโดยอ้างว่าต้องใช้เงินจำนวน 856,000 บาทเพื่อไปโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นนักศึกษานำเรื่องไปบอกพ่อค่ะพ่อจึงโอนเงินให้เห็นลูกมาเนา
0: ะ
1: เรื่องการเรียนสนับสนุนก็โอนให้แต่คนร้ายค่ะกลับสั่งให้โอนต่อไปยังหลายบัญชีโดยมีการอ้างว่าจะนำไปตรวจสอบทีนี้ทางพ่อเริ่มสงสัยค่ะและแจ้งตำรวจสภ.โพกลางให้เข้าช่วยเหลือ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงหอพักในตำบลสุรนารีก็พบนะคะว่าน้องยังอยู่ในอาการหวาดกลัวค่ะและกำลังวิดีโอคอลกับมิจฉาชีพเบื้องต้นพบว่าเงินเนี่ยถูกโอนไปแล้วกว่า10บัญชีค่ะตำรวจก็ได้เก็บโทรศัพท์สลิปโอนเงินและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปอันนี้ฝากเตือนเลยนะคะคุณผู้ชมจำไว้สั้นๆค่ะหากมีคนโทรมาอ้างว่าเราเกี่ยวข้องกับคดีแล้วสั่งให้ปิดบังคนใกล้ตัวหรือให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีให้หยุดคุยค่ะวางสายค่ะและให้เราไปที่สถานีตำรวจโดยตรงค่ะ
0: ใช่เพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลาย
1: รูปแบบ
0: ค่ะใช่ต้องระวัง
1: บางทีล้ำกว่าที่เราคาดคิดว่าจะเจอเลยนะ
0: ใช่ค่ะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะตามสถานการณ์พูดถึงในเรื่องของการปิดผมงอกบ้างค่ะน้องแพท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีหรือยังคะ
1: ยังไม่มีค่ะ
0: เขาบอกว่าการย้อมผมปิดงอกเนี่ยเสี่ยงมะเร็งจริงหรือไม่อย่างไรนะคะใครนะคะที่ย้อมผมปิดงอกนะแล้วเห็นข้อความว่าย้อมผมเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะทางสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์นะคะก็ยืนยันว่าการสรุปว่าย้อมผมปิดงอกแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นการกล่าวที่กว้างเกินการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะในปัจจุบันเนี่ย คือก็ยังไม่ได้มีหลักฐานถึงขนาดนั้นว่าย้อมผมปิดหงอกแล้วจะเสี่ยงมะเร็งใช่ค่ะจะมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาย้อมผมกับมะเร็งบางชนิดนะคะแต่ผลที่ได้เนี่ยก็ยังไม่สอดคล้องกันค่ะจึงยังสรุปไม่ได้นะว่ายาย้อมผมโดยทั่วไปเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งในมนุษย์โดยเฉพาะมะเร็งบริเวณหนังศีรษะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ายาย้อมผมเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงเลยนะคะสิ่งที่อาจพบได้เนี่ยก็คือการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้ผู้ที่ใช้เนี่ยนะคะก็ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะอ่านคำแนะนำบนฉลากใช้ตามวิธีที่ระบุแล้วก็ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งหากใช้แล้วมีอาการผิดปกติก็ควรหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์อีกประเด็นนึงนะคะที่พูดถึงควบคู่กันก็คือการอ้างว่าเปปไทด์นะคะเช่น PT20ช่วยให้ผมเนี่ยขาวกลับมามีสีได้เนี่ยทางสถาบันโรคผิวหนังก็ระบุอีกค่ะว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานทางคลินิกในมนุษย์เหมือนกันนะคือหลักฐานยังไม่เพียงพอนะคะแล้วก็ยืนยันไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงสรุปง่ายๆก็คือยังไม่มีหลักฐานที่จะฟันธงได้ค่ะว่าการย้อมผมปิดหงอกทั่วไปเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งนะคะแต่ก่อนที่จะใช้ยาย้อมผมเนี่ยก็ควรระวังเรื่องการแพ้นะแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อคำโฆษณาค่ะที่อ้างว่าทำให้ผมขาวเนี่ยกลับมาดำได้ยอมไปแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาใช่ขาวเหมือนเดิม
1: อ่ะเคยยอมแล้วหรอ
0: ยังไม่เคยเห็นคนอื่นเขายอม
1: มีประสบการณ์อ๋อเห็นคนอื่นเขายอม
0: ใช่
1: หรือว่ารีวิวจากตัวเอง
0: ค่ะยังค่ะ
1: ก็คือก่อนที่เราจะซื้ออะไรก็อ่านหาอันนี้แล้วกันอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาบอกมาอย่างนี้เขาบอกอย่างนั้นเขาเป็นใครเรายังไม่รู้เลย
0: ต้องดูดีๆนะดูแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอย.นะคะแล้วก
1: ็
0: ทดสอบก่อนเนาะว่าแพ้หรือเปล่าถ้าแพ้เราก็อย่าไปใช้นะคะหรือว่าถ้าใครแพ้เนี่ยก็รีบนะคะรีบไปหาคุณหมอเนาะปรึกษาแพทย์
1: จะดีที่สุดค่ะ
0: คะ
1: มาทางด้านนี้ค่ะอย.เตือนยาเคี้ยวสัตว์เลี้ยงอ้างกำจัดพยาธิเห็บหมัดค่ะหากเห็นโฆษณายาเคี้ยวสำหรับสุนัขและแมวนะคะที่บอกว่ากำจัดได้ทั้งพยาธิและเห็บหมัด อย่าเพิ่งรีบซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Dromectin Deworm Archivable Tablet ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณดังกล่าวนะคะตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็ได้ระบุนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้มีการกล่าวอ้างค่ะว่าช่วยกำจัดพยาธิภายในลำไส้ของสุนัขและแมวขณะที่ข้อความโฆษณาว่ากำจัดเห็บหมัดได้เป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงค่ะผู้เลี้ยงจึงไม่ควรตัดสินใจซื้อจากคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวสิ่งที่อย.กังวลนะคะก็คือเมื่อยาสำหรับสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาก็จะไม่สามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ค่ะยิ่งหากสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็อาจเสี่ยงได้รับยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะก่อนซื้อยามาใช้กับสัตว์เลี้ยงนะคะควรตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์และเลขอนุญาตให้ชัดเจนโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหาก

0: สุนัขหรือแมวมีปัญหาพยาธิหรือเห็บหมัดควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อเลือกวิธีรักษาที่เหมาะสมค่ะ
1: จะบอกว่ายาที่รักษาเห็บหมัดพวกนี้แพงด้วยนะน้องแพท
0: ก
1: ้อนนึงอ่ะหลายร้อยเลยนะคะแต่ว่าคือ1ก้อนเนี่ยเขาจะแบ่ง4ให้ทาน
0: ใช
1: ่ให้ทานทีละส่วนแต่ก้อนนึงแพงมากแต่ถามว่าเห็บหมัดหายจริงไหมก็คือก็หายนะหายช่วงที่เวลาที่กินยาแหละเดี๋ยวพอนั้นเดี๋ยวก็กลับมาอีก
0: มันอาจจะอยู่ตรงสภาพแวดล้อม
1: ใช่ไหม
0: สภาพแวดล้อมอะไรก็ติดมา
1: ใช่ค่ะช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนกรณีถูกลวงหลอกถูกหลอกลวงนะคะจากการขายควรทำอย่างไรเชิญรับชมค่ะ

0: ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

ยังอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการ NBT รวมใจค่ะเดี๋ยวเรามากันทางกรุงเทพบ้างค่ะเขาชวนชิม10เมนูไทยต้อนรับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้นะคะกรุงเทพมหานครค่ะจะต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และนอกจากการประชุมเรื่องเศรษฐกิจและการเงินแล้วนะคะอาหารไทยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่อยากชวนผู้มาเยือนได้ลองสัมผัสค่ะเริ่ม

0: ากเมนูที่หลายคนรู้จักนะคะขึ้นชื่อเลยค่ะพี่ปอต้มยำกุ้งรสเปรี้ยวเผ็ดหอมสมุนไพรค่ะผัดไทยที่รวมรสหวานเปรี้ยวเค็มไว้ในจานเดียวกันนะคะไปจนถึงผัดกะเพราอันนี้อาหารจานด่วนเลยจานง่ายๆเลยค่ะที่จะเด่นไปด้วยกลิ่นใบกะเพราและรสที่จัดจานนั่นเองค่ะส่วนส้มตำนะคะก็มีครบรสเลยค่ะทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานและเค็
1: ม
0: ใครอยากลองอาหารที่พบได้ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะคะยังมีข้าวมันไก่หมูย่างและต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนค่ะให้เลือกชิมก่อนที่จะปิดท้ายด้วยของหวานนะคะอย่างไอศกรีมกะทิค่ะข้าวเหนียวมะม่วงและขนมเบื้องรวมเป็น10เมนูที่มีรสชาติและเรื่องราวที่ต่างกันไปค่ะอาหาร1จานนะคะยังพาผู้มาเยือนไปรู้จักไทยได้มากกว่ารสชาติด้วยค่ะตั้งแต่วัตถุดิบในท้องถิ่นวิธีปรุงไปจนถึงบรรยากาศของร้านอาหารและตลาดค่
1: ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะการใช้จ่ายแต่ละมื้อก็เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบร้านอาหารและผู้ประกอบการบริการค่ะการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นอีกโอกาสที่ประเทศไทยจะต้อนรับผู้คนจากหลายประเทศค่ะผ่านสิ่งใกล้ตัวที่สุดอย่างอาหารค่ะให้ผู้มาเยือนได้ทั้งร่วมประชุมและรู้จักเสน่ห์ของไทยผ่านมื้ออาหารด้วย
1: นี่ก็ทางกรุงเทพนะคะนะเขามีการประชุมเนาะ IMF นะคะก็เป็นอาหารประจำชาติเราแหละที่
0: เรา
1: ทาน
0: กัน
1: ใช่ค่ะอันนี้พาไปทางใต้บ้างค่ะจังหวัดภูเก็ตน้องแพทเคยไปไหมคะ
0: ยังไม่เคยค่ะ
1: ภูเก็ตเนี่ยนะคะนอกจากจะมีทะเลสวยๆแล้วนะคะมีตึกสดใสนะในย่านเมืองเก่าแล้วนะคะยังมีขนมอีกหนึ่งชนิดนะคะที่สามารถบอกเรื่องราวนะของจังหวัดภูเก็ตได้ด้วยนั่นก็คือขนมอังกูหรือว่าขนมเต่าแดงนั่นเองเห็นไหมจะมีสี
0: แดง
1: ลักษณะเหมือนเต่านะคะมีลวดลายคล้ายกระดองเต่านะเห็นไหมความหมายเนี่ยนะคะคำว่าอังค่ะก็หมายถึงสีแดงนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลค่ะส่วนกู้เนี่ยหมายถึงเต่าสัญลักษณ์ของความแข็งแรงแล้วก็อายุยืนนั่นเองอังกู้จึงหมายถึงขนมที่มาพร้อมคำอวยพรนะแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมเปรานากันค่ะกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตด้วยขนมชนิดนี้เนี่ยนะคะเขาจะใช้กันในพิธีไหว้บรรพบุรุษส่วนวิธีทำเนี่ยก็ต้องอาศัยความใส่ใจนะเริ่มจากการนวดแป้งให้เนื้อนุ่มนะแล้วไส้ถั่วไหมคะเมื่อกี้เราจะเห็นน้องเป็นไส้ถั่ว
0: ไส
1: ้ห่อไส้กดลงในพิมพ์ให้เกิดลวดลายก่อนที่จะนำไปนึ่งสุกน่าทานนะคะนี่แล้วก็รสกินของเขาเนี่ยนะคะเวลากินเนี่ยเขาจะได้สัมผัสของความนุ่มหนึบของแป้งตัดกับความหวานของไส้ถั่วนะแต่ละบ้านเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีทำเนี่ยอาจจะต่างออกไปนะคะปรับสีขนมต่างกันไปเนาะแดงบ้างขาวบ้างเห็นไหมอันนี้อาจจะแบบสีแต่ลักษณะเขาเหมือนเต่าจริงๆเนาะ
0: ใช่เป็นกระดองขึ้นมา
1: ใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนะคะเมื่อคนรุ่นก่อนน่ะสอนคนรุ่นหลังทำขนมอังกูเนี่ยสิ่งที่ส่งต่อกันไม่ได้เนี่ยก็คือมีแค่สูตรค่ะน้องแพทสูตรไหนจะอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็แล้วแต่บ้านนะคะทำให้แบบเห็นไหมมีความสีแดงนะคะมีความหมายนะขนมชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ในเวลาสำคัญของครอบครัวนะคะขนมพื้นเมืองค่ะจึงทำให้เราเนี่ยเข้าใจวิถีชีวิตนะคนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วยเห็นอังกูหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จะได้เห็นความตั้งใจของคนทำค่ะความในเรื่องของสิริมงคลนะคะแล้วก็เรื่องราวที่สืบทอดกันมาเนาะนี่ครั้งหน้าไปภูเก็ตนะคะนอกจากว่าไปเที่ยวทะเลนะไปเดินเที่ยวย่านเมืองเก่าแล้วค่ะอย่าลืมนะคะไปหาลองทานกันนะคะขนมอังกูนะเอามาชิมสักชิ้นนึงเนาะเราก็ไม่เคยทานเหมือนกันนะคะน่าทานนี่คือทานขนมชนิดนี้เขาบอกว่าจะนึกถึงความเป็นมาเรื่องเล่าของภูเก็ตได
0: ้ชาวไทยเชื้อสายจีนน
1: ้
0: ำโขงเดินถ่ายภาพบนพื้นกระจกใสพร้อมมองวิวสายน้ำที่อยากชมทะเลหมอกควรเผื่อเวลาเดินทางให้สวมถุงคลุมรองเท้าตามแต่ละแห่งโดยเฉพาะสกายวอล์กที่อยู
1: ่หักขาร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเควียนหักนะคะเชิญเที่ยวงานเทศกาลดูอาคมนะคะถึงวันที่1พฤศจิกายนที่เทศบาลตำบลเควียงหักนะคะมันจะเยอะแบบนั้นนะคือเอาไปทอดได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะแช่น้ำปลาปูแป้งแช่น้ำปลาอร่อยที่ส
2: ุดวันมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10,000 คนเดินทางข้ามฟากจากท่าที่ขอความร่วมมืองดใช้เสียงดัง
3: การตอบโจทย์เรื่องน้ำจืดที่จะ
4: ก่อร่างอาชี
0: พเวอร์ไทยเป็นสินค้าสร้างรายได้ระดับประเทศ
5: รวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวง

0: วันนี้เราจะไปเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่ทําเป็นเกษตรอินทรีย์ส่วนไหนอะไรบ้างเราอยู่กับเจ้าของสวนที่นี่
1: ตรงกระนองตําบลไคขิงตรงเนี้ยใบมาตรฐานไอขอกับกรมวิชาการเกษตรเป็นมาตรฐานเนี่ยได้รับต่อเนื่องกันมาน
0: ี่ค่ะในส่วนของสวนเราเนี่ยค่ะคือเริ่มทํามายาวนานขนาดไหนแล้ว
1: สวนเนี่ยที่ทําสวนมามันทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็ช่วงตอนที่พ่ออยู่ซึ่งเขาแป้นมันก็จะมีรสชาติเนื้อผึ้งแต่ว่ารสชาติจะหวานน้อยกว่าขาวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เขาพวงในสมัยนั้นน่ะจะปลูกแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศเมื่อก่อนเขาจะมีผู้รับซื้อแล้วก็ส่งไปแถวฮ่องกงอะไรพวกเนี้ย

0: แล้วก็เอาทับทิมสยามจากภาคใต้มาปลูกซึ่งก็ปลูกได้กั้นน้ำไว้ในระดับสูงต้องทำใช้วิธียกล่องอย่างนี
1: ้ต้องไปดูรังมดแดง
0: อยู่แล้วก็มีปลูกกล้วยเล็บมือนางกล้วยหอ
1: กต้นตอนนี้มดแดง
0: มีมดแดงเนี่ยยังใบอ่อนออกมายังไม่พอใบพวกนี้ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดิน
1: เกี่ยวแต่ละครั้งเนี่ยปริมาณเท่าไหร่
0: แป้น2ต้นเขาพวง2ต้นเหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันต่อต้นเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่ารสชาติมันน้ำผึ้งเนี่ยเราขายลุง
1: เวลายามเย็นเนาะอยากจะมาเดิน
0: หรือไม้อื่นๆมาค้ำเนี่ย2ปี3ปี
1: ก็คือถ้าถึงก็ได้นะคะ
0: คือสายพันธุ์ทองดี
1: รอหนูด้วยสายพันธุ์ทองดี
0: ลูกมันจะเปิดขอน้ำผึ้ง
1: อันนี้คือจะใช้ได้แล้วเหรอคะ
0: ยังไม่แก่ยังอ่อนอยู่เนื้อมันจะออกเป็นสีชมพู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันจะฉ่ำน้ำมากกว่าทองดี
1: อันนี้ที่ออกว่าไม่ค่อยได้รับความนิยม
0: ใช่เขาเอาไปขายลงซื้อไปส่งต่างประเทศส่วนใหญ
1: ่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าในสวนนี้นะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ก็คือหลักๆก็คือจะเป็นส้มโอเนาะแล้วก็จะมีพืชผลทางการเกษตรอื่นๆด้วย
0: ใช่
1: ทีนี้เวลาเก็บเกี่ยวพอจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่แบบเล็กๆซอกซอนไปแต่ละมุมเก็บเกี่ยวเก็บยังไงคะ
0: เราต้องใช้กรรไกรตัดแล้วก็มีตะกร้าผลไม้มารับเสร็จแล้วใส่ตะกร้าแล้วก็ยกไปขนออกไปนอกพื้นที่ไปใส่รถหรือไปกองรวมก็แล้วแต่ละส่วนไป
1: ยกไปเอง
0: ยกเอง
1: ปกติตัดเองไหม
0: ตัดเองแล้วก็ยกเองเก็บเอง
1: มันเยอะนะแล้วก็เส้นทางมันไม่ได้เดินง่ายๆ
0: ก็เราก็ทยอยเก็บไปขนไปเที่ยวนึงตะกร้านึงก็6ลูก7ลูก
1: ขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะ
0: 6 73
1: โอ้โหยังยกกับส้มโอลูกนึงเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือก็เก็บเกี่ยวแบบนี้ด้วย
0: ใช
1: ่โหสุดยอด
0: ใส่ตะกร้าไปที3ลูก4ลูกแล้วเราก็ขนไปที่ริมถนนแล้วก็ใส่รถเอามากองรวมไว้แล้วก็แยกขนาดเพื่อจะจัดส่งไปยังไปขายต่อไป
1: เวลาที่เรานำผลผลิตไป
0: อาทิตย์นึงก็20 30ปริมาณที่สวนเราขายให้ได้ใช่จำหน่าย
1: ทีนี้บอกช่อง
0: โบอินซีลุงอุบล
1: ค่ะ
0: นะครับผ่านสวนแล้วก็จะรวมไว้ใน
2: ทั้งการตรวจพื้นที่เสี่ยงโรคจากรัสเซียพลิกล็อกเอาชนะอาร6ต่อ3ใช้เวลาแข่งขัน3ชั่วโมง
3: และปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับชัยนาทมีการปรับ
4: แจ้งเตือนน้ำท่วมเมื่อวันที่24กันเข้าช่วยเหลือขนของขึ้นที่สูง
5: คิดว่าในพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกอยู่เลยครับ
4: ค่ะความเต็มที่ของทีมงานนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.มาบยางพรในการตอบโต
5: ้ศูนย์พักพิงซึ่งมีบ้านได้รับครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่ฝนที่ตกลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยัง
4: พรค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: น้ำท่วมขณะนี้ค่ะกระทบแล้ว2อำเภอมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโดยที่ประมาณ50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่และแมวนะคะก็นำเรือเข้าขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี2พร้อมกับเร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงส่วนตำบลทับทรายเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำกำลังและรถตรวจการเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของและอพยพผู้ประสบภัยผู้ใหญ่3คนเด็ก2คนไปพักยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยค่ะในขณะที่เทศบาลตำบลเทพนิมิตและผู้นำชุมชนค่ะก็ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงสำหรับแนวโน้มสถานการณ์จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวซึ่งระดับน้ำบางจุดนั้นยังเพิ่มสูงขึ้นและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างในขณะที่ข้อมูล

0: ข้อมูลจากเรดาร์สัตหีบเมื่อเวลา6นาฬิกาค่ะพบหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณรอยต่อจันทบุรีระยองตอนบนแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางทำให้จันทบุรีนั้นยังมีกลุ่มฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมทางน้ำเฝ้าระวังฝนตกสะสมอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะสั้นค่ะ
1: ส่วนที่เมืองพัทยามีอุบัติเหตุชาวต่างชาติ2คนเดินฝ่ากระแสน้ำท่วมพลาดตกลงไปในคลองตายายภายในซอยพรับหวานหมู่5ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีผู้รอดชีวิต1คนส่วนอีก1คนจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เหตุเกิดเมื่อช่วงตี5ของเมื่อเช้าวานนี้นะคะล่าสุดค่ะนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่มายังบริเวณที่เกิดเหตุขณะที่การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายโดยทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยากว่า50นายยังคงเดินหน้าเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำในคลองเริ่มมีปริมาณลดน้ำปริมาณน้ำลดน้อยลงนะคะโดยทีมกู้ภัยจึงใช้แผนเดินเท้าปูพรมค้นหาตลอดแนวเส้นทางคลองตายายรวมไปถึงเดินมุดเข้าไปในท่ออุโมงค์ระบายน้ำภายในคลองดังกล่าวรวมระยะทางกว่า3กิโลเมตรนอกจากนี้ยังใช้นักประดาน้ำงมค้นหาจุดน้ำลึก1จุดผลปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา5นาฬิกาจนถึง16นาฬิการวมแล้วกว่า7ชั่วโมงก็ไร้วี่แววค่ะก่อนจะมีการยุติการค้นหาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะมีการประชุมพูดคุยฟังรายงานสรุปและจะวางแผนค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: และเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะคะพื้นที่เมืองพัทยาเผชิญฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ได้ชักธงแดงเตือนภัยนะคะพร้อมกับห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเรือขนาดเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดบรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาในช่วงเช้าค่ะพบว่ามีกระแสลมแรงแล้วก็คลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการเตียงชายหาดหลายแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาริฮายจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบเรือได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำแบ่งเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและเรือสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ค่ะยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้ให้บริการกิจกรรมพาราเซลแก่นักท่องเที่ยวนะคะจำนวน2ลำก็ถูกคลื่นลมพัดจนเกยชายหาดทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมกับเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค่ะ
1: ส่วนที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะคะทั้งตกหนักสลับเบาส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณคลองบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพบว่าระดับน้ำยังคงทรงตัวยังไม่มีสัญญาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะขณะที่ในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะทำให้ต้องเฝ้าติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ระดับน้ำในจุดที่ทีมข่าวสำรวจยังอยู่ในภาวะทรงตัวแต่จากสภาพอากาศที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือนะคะหากเกิดฝนตกหนักสะสมหรือน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่เขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันพบว่าปริมาณน้ำภายในเขื่อนขุนด่านประการชนยังไม่เกินความจุของเขื่อนโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนมีแผนดำเนินการพร่องน้ำด้วยการเปิดสปริงเวย์ระหว่างวันที่25ถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและพื้นที่ด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุด
1: ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงยังน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่เขาสอยดาวป่าเขา15ชั้นเขาอ่างรือในไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดเวลา 8:00 นของวันนี้เจ้าหน้าที่อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานสาแก้วเปิดระบายน้ำแล้ว7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเจ้าหน้าที่ระบุนะคะ
0: ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้านนายและอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือ
1: น้ำท่วมสร้างสมดุลน้ำวิกฤต
2: เอฟการครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตก
3: ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัด
2: และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาคการทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะเพิ่มการจ้างงานและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบสายการบินร้านอาหารระบบขนส่งต่อยอดสู่การจัดงานนานาชาติในอนาคตมันต่อยอดความร่วมมือการลงทุน
1: จ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสักการคุ้มครองระบบนิเวศและน้ำเปลี่ยนสีและไมโครพลาสติก
0: การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมทุนหมู่บ้านและช่วยลดภาระดอกร่วมแล้ว61กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงส่วนโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนที่2จังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมาย763กองทุนโดยได้รับอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่ความยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากองทุนให้เป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนพร้อมกับเปิดเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคณะกรรมการสมาชิกกองทุนและประชาชนทั้ง10อำเภอของจังหวัดจันทบุรี
1: จากนั้นคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการระบบกระจายน้ำและท่อ HDPE

0: ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ระยะที่2นะคะแล้วก็ที่สำคัญประสานงานในการที่มาลงพื้นที่ในการที่วางทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นนายกอบจแล้วชาวสวนเนี่ยนะคะเราก็ได้เนื้อหาสาระในการที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาของชาวสวนของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
2: นายชาญกิจไตรรัตนนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต11ได้กล่าวนะคะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า13ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพรวมไปถึงช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้โดยจังหวัดจันทบุรีถือเป็นพื้นที่สำคัญ
0: ชายแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งเสือย้ายจากหอพักเดิมไปเช่าหอตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยาย
2: นครนายกนะคะจัดพิธีมอบเงินพระดินไทย
3: การที่เจอกันบ่อยๆน่าจะเป็นเรื่องต่อมลูกมาโตใช่ไหมครับเนาะแต่วันนี้เรามาการที่เราตัด
4: ครับ
3: กับกระเพาะปัสสาวะออกไป
4: แต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ยูโรส่วนใหญ่ก็จะสายปัสสาวะเวลาออกจากท่อปัสสาวะเนาะ
3: ครับถุงปัสสาวะ
4: ครับ
3: หรือการใช้สายส่วนก็อาจจะมีโอกาสที่กระเพาะปัสสาวะทำงานไม่ดี
4: ปวดเรื้อรังเขาเรียกโครนิกเพลวิกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นอาการจากได้ไหมต้องทำยังไงซึ่งผมว่าตอนนี้ครับส่วนใหญ่ก็ฉี่คู่ได้ก็ดี
3: โอ้ดี
4: ดีดีขึ้นน้องจะหายเองได้ไหมครับจริงไหมครับ
3: คนที่เป็นมากหน่อยอาจจะใช้วิธีต่อไปซึ่งอันนี้ก็หายเองเหมือนกันครับ
5: อันน
3: ี
5: ้ถือว่าม
3: าในระบบอื่นได้นอกจากทางเดินอาหารทั่วคราวไม่ใช่อาการแพ้เดี๋ยวแต่ส่วนใหญ่ไม่ควรมีมุกเลือด
4: ครับ
3: ได้ครับอาจารย์ผมทำ
4: ไหมครับ
3: อาจารย
4: ์มันก็จะเป็นแพ็กเกจเดียวกันมันเป็นผล
3: เพราะว่าม
4: ันไปด่างสร้างสารด่างเข้าไป
3: คร
4: ับยังไงคุณต้องเจาะเลือดอยู่แหละถ้ามีประวัติครอบครัวเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายครับ
3: มองเลยวันถัดมานี่แบบโหกินเป็น
4: ครับ
3: มันเป็นลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เรานอนไปมันก็จะหลายๆชื่อแบบสมมตินั่งทำงานอยู่การอดนอนคนก็รู้สึกว่าโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเหลือลาว789อะไรอย่างเงี้ยครับเหลือ678ดื่มน้ำนี่ผมถามอาจารย์นิดนึง
4: ดีอยู่การกินน้ำเยอะได้แล้วก็ดีเช้าๆก่อนเที่ยงเนี่ยพวกนี้ก็จะดีมากแค่มาเปลี่ยนสายปัสสาวะ
3: แต
4: ่
3: เม็ดเลือดไม่รั่วครับมันจะใช้เวลาในการแตกช้าม
4: ันจะคนใหญ่มีอายุประมาณ1เดือนที่เป็นลาดูเคราะห์จริงๆก็เปลี่ยนได้นะครับแบ็คบ้านเนาะคุณป้า81แล้วคงจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น
3: สั่งเลยไหมครับเพราะว่าบอกว่าทุก6เดือนครั้งที่แล้วก็ว่าอันเนี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สาเหตุกินนมกับขนมอะไรสักอย่างหนึ่งครับเราก็จะท้องได้ที่ครับหรือแม้แต่เมืองไทยถ้าหาได้ครับก็แคลเซียมสูงมากพอมันไม่ค่อยเจอครับหรือไม่เราก็ไม่ได้สามารถจะแบบไปกินผลิตภัณฑ์ตอนแรกกำลังจะพูดโซจูจิ้มจิ้ม

0: การห่มผ้าปกติคล้ายๆยินยาง
1: มันไปช่วยเรื่องไอ้พวก longevity ไหมหรือว่าการกินแบบนี้มันเป็นอาหาร
0: จากทั้ง3ไบโอติกเนี่ยมัน2อาทิตย์มักจะนะมักจะ
2: คือคนไทยเราชอบสอนลูกหลาน
0: ที่เห็นภาพชัดๆเนาะน้ำอัดลมที่มีแก๊ส
1: ครับ
0: เนาะทำให้เป็นแผลง่ายขึ้นด้วยคือคนส่วน
1: ครับ
0: จำเป็นต้องกินยา
1: ฆ่าเชื้อไหมตินตอนนี้ดื้อหมดแล้วครับคือผมไม่เคยสั่งเลยนะแบบคือตอนตั้ง
0: เลยมาประยุกต์กับคำถามข้อนี้มากกว่าคือดูดหลอด
1: เขาเรียกไม่ดูแลไม่ปรับพฤติกรรมด้วยความที่อาจารย์แพทย์หรือคุณดาราเนี่ยก็มักเกาะอาหารบางอย่างไม่ค่อยกับหนูเป็นคนที่ตื่นมาฉี่กลางคืนบ่อยๆอย่างเงี้ยยิ่งหนูไปอัดเยอะ
0: ๆ
1: หนูก็จะ
0: เพราะว่าเราวัดท้องผูกนะไม่ทุกวันหรือไม่เลิกไม่มีลาดเลยอะไรเงี้ยสาเมื่อน่าจะมี2 อย่างประกอบกันไปหมดใช่ไหมครับก็ถ้าท้องผูกมากจริงแล้วก็เน้นครับว่าถ้ากินผักผลไม้ได้ก็
1: ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนคนปกติทั่วไป

0: าทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 น
1: พิธาสถิตกุลครับ
2: ค่ะข่าวข้อมูลนี้ยังคงน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของอำเภอแก่งหางแมวค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องแจ้งเตือนประชาชนริมคลองนะคะให้มีการขดที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้มีแรงงานนะคะเกิดฝนตกหนักในหลายจุดแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำฝั่งตะวันตกมีปริมาณน้ำเนี่ยสะสมไหลลงสู่บ้านเรือนประชาชนก็ได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนค่ะทางหวังกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีก็รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะอยู่ที่บริเวณ
3: มาเนี่ยมาช่วยเก็บของเก็บของครับเดียวเองไม่ได้คร
2: ับ พื้นที่เลยนะคะทำให้มีน้ำท่วมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนคือสูงกว่า1
1: คาเรือนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่9ซึ่ง
4: ทางจอดวัดบ้างแล้วก็ต้องใช้เรือพายเข้าพายออกก็หวังแค่นั้นน่ะมันเป็นไปได้ยากแต
2: ่นี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องต้องมีการ
5: เนี่ยที่เราวิตกกังวลมากที่สุด
2: ส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเบื้องต้นฝ่ายความมั่นคงเปิด
6: ที่สรุปใจความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจุด
1: 10คาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จภายในวันที่3ไปช่วยเสริมและเฝ้าระวังผนังกั้นน้ำกรอกเตียงพร้อมเสริมกำลังเข้าพื้นที่ทันทีเมื
2: ่อขยับเข้ามาอีก1พื้นที่อย่างจังหวัดปทุมอย่างรวดเร็วณขณะนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่ในระดับสีแดงแล้วค่ะกับชุมชนริมคลองนะคะก็ต้องมีการยกของขึ้นที่สูงเอาไว
7: ้ดึกและตกเวลานานเนี่ยทำให้ระดับเครื่องมือเครื่องเราเนี่ยได้สูบออก
2: รถเอาไว้แล้วนะคะก็คือจุดแรกเนี่ย
1: ขังสูงถึงระดับน่องแล้วแล้วก็ฝนปีเลยต้องรอช่วงเดือนตุลาถึงไหลโทรศัพท์จำนวนมากไปกีดขวางอยู่ข้างในท่อ
8: ปีเนี่ยที่ว่าอุทกภัยมหาตกไปติดสายไฟ
9: ถ้าปีนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับ
2: เขตมีนบุรีต่อเนื่องไปจนถึงเขตลาดกระพื้นนี้อาจจะมีฝนตกหนักมากกว่าร
10: ถผ่านไปก็กรุงเทพก็จะเบาขึ้นอาจจะตอนนี้ก็
2: มีแนวโน้มที่คลี่คลายลงค่ะ
1: แจ้งหยุดการเดินเรือเป็นการช่วย
2: ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะเนื่องโดยกำชับให้เขตสุขภาพใน
1: ภูเก็ตก็ยังต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตก
11: เท่ากับว่าเรามีปริมาณน้ำ
12: แล้งและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
13: เพียงพอต่อการใช้น้ำ
11: ผมก็มีการบูรณาการร่วมกับอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่ายังไง
12: เดินหน้าต่อ

0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ
1: ที่เมืองแห่งพหุวัฒนธรรม
2: ทวีวัฒนกิจบวรค่ะปลัดสำนักนายก
3: จันทบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทร
4: ก็พากันลุกเดินออกจากที่ประชุมพร้อมส่งเสียงเนื่องจากเกิดความเครียดนะครับล่าสุด
2: แถลงของกระทรวงการต่างประเทศ

0: ภาษาจีนอยู่เลย
1: เ
0: ป็นสีแดงก็คือน่าจะเป็นสีแห่งความสิริมงคลของเขานั่นเองเพราะเชียงคานจังหวัดเลยอยู่ขยับมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างปิดท้ายกันที่สกายวอล์กไอเยเวงจังหวัดยะลาค่ะควรเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบซะด้วยนะคะก่อนเที่ยวสกายวอล์กอย่าลืมควรที่จะต้องแต่งกายให้สุภาพค่ะวันหยุดนี้นะคะพรุ่งนี้แล้วถ้ายังไม่รู้จะไปไหนของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะทางเควียนหักนะคะเขาก็ชวนเที่ยวดุ่มนะชวนชมปูแป้นอย่างใกล้ชิดที่เควียนหักดูนะคะเดินชมธรรมชาติค่ะดูปูแป้นเก็บภาพบรรยากาศระหว่างวันที่27ตุลาคมนะคะน
0: ั่
1: งเรือตักปูแป้นสนุกมากนะก
0: ิน
1: แล้วแบบคึงมันๆเนาะคุกข้าวอะไรเนี้ยหรือเราเอาจะมายำก็ได้บางคนเนี่ยเอาไปต้มแล้วก็ทานคือต้มให้มันกรอบแล้วก็ทานทั้งตัวได้เลย
0: อ๋อล่ะ
1: ใช่เอาไปชุบแป้งทอดอะไรอย่างงี้ก็ได
0: ้
1: คือโบราณน่ะเขาจะต้มแบบนั้นน่ะมันจะเสียดายเนาะเพราะว่านั่นคือเอาไปทอดได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะแช่น้ำปลาปูส่องจะมีไฟคอยส่องว่าปูเนี่ยเขามาทางไหนมันจะชอบกอดสนุกมากลองดูนะคะลองไปเที่ยวกันค่ะที่ตำบลเควียงหักเนาะเขาก็จะจัดงาน
2: ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาววิวกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์แม้ธรรมนูญเกาะล้านที่ขอความร่วมกรน้ำ
3: ก็คาดว่าอนาคตเนี่ยประปาที่ทำจากน้ำทะเลเนี่ยก็จะจ่ายเป็นที่ประมาณ50กว่าบาททำรับประชาชนทั่วไปถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จะสูงข้อกฎหมายที่จะต้องได้บริษัท
2: ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและช่วยกันดูแลให้เพชรน้ำ
0: ไม่ว่าจะเป็นอาหารของกินหรือว่าทะเล
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อน

0: ฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรม
1: ทุกคนคะฝุ่นหมายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีม
2: ลให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เลิกร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดี
4: คลิกลิงก์นี้เลย
5: กดเลยกดสิกด
6: เดี๋ยวก่อน
7: เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
8: ไทยออนไลน์สร้างอาเซียน
9: ศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตา
10: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของ

0: ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นเพราะดนตรีไม่ใช่แค
1: ่งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอก
2: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลย
1: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
3: เอาลุงลุงสม
4: ไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
5: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
6: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน
7: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงาม
8: ได้ร่วมกันป้องกัน
9: น้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
10: ไข้เลือดออก
11: ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณ

0: ตอบโต้ภัยพิบัติกู้ภัยอำเภอปลวกแดงเขาช่วยเหลือขนของขึ้นกิจลุล่วงทันท่วงทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ค่ะ
1: ติดตามข่าวแรกของวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะพื้นที่รองรับฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของวันที่25ถึงงานตลอด24ชั่วโมงทางด้านกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำหลากเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนและฝนที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับแจ้งสถานการณ์และแนวโน้มการระบายน้ำในจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารับทราบเพื่อเตรียมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

0: ส่วนสถานการณ์ฝนค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังเตือนนะคะว่าระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและหน่วยงานในพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและติดตามการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: คุณผู้ชมคะตามที่ปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนน้ำท่วมเมื่อวันที่24กันยายนนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา27นาทีในพื้นที่อำเภอปลวกแดงค่ะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลมาบยางพรนะคะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่ารวมไปถึงเอกสารสำคัญและก็ระวังไฟดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งปรากฏว่าเกิดเหตุน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเล้าหมูชาวบ้านที่ซอยอ่างน้ำพัฒนาตำบลมาบยางพรขณะที่ทีมตอบโต้ภัยพิบัติกู้ภัยอำเภอปลวกแดงค่ะเข้าช่วยเหลือขนของขึ้นที่สูงและขนหมูออกจากพื้นที่เสี่ยงจากนี้ชาวบ้านพื้นที่นะคะจะต้องเตรียมตัวยังไงร่วมพูดคุยกับคุณณรงค์ชัยอารีสกุลกิจนะคะเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงานอบต.มาบท่านคะตอนนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับผมสัญญาณมาไม่ค่อยดีเลยครับพอดีว่าในพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกอยู่เลยครับ
1: ค่ะ
2: ฮัลโหลครับ
1: ได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินแล้วครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ตก
2: สถานการณ์ของวันนี้ก็ยังทรงๆครับฝนตกตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งของวันนี้จนถึงณเวลานี้ก็ยังตกอยู่เรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
2: ปริมาณน้ำที่อ่างดอกกายก็อยู่ที่ 80% ครับก็ยังถือว่าทรงๆครับแต่ว่าไม่ตกรุนแรงก็น้ำก็ยังทรงๆอยู
1: ่
2: ไม่เพิ่มไม่ลดครับ
1: ค่ะอยากจะให้เล่าถึงความเต็มที่ของทีมงานนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.มาบยางพรนะคะในการตอบโต้ภัยพิบัติเมื่อช่วงเย็นวานนี้ที่น้ำมาเร็วแล้วก็มาแรง
2: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ
2: ขาดหายครับสัญญาณขาดหาย
1: ได้ยินไหมคะ
2: โอเคครับได้ยินนะครับ
1: ค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงความเต็มที่ของทีมงานนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.มาบยางพรในการตอบโต้ภัยพิบัติเมื่อวานนี้นะคะที่น้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงด้วยที่ท่วมแล้วหมู่ชาวบ้านที่ซอยอ่างน้ำพัฒนาค่ะภารกิจลุล่วงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับก็ในวันที่24กันยายนนะครับเวลาประมาณสักตีห้าครึ่งนะครับทางอบต.มาบยางพรเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากประชาชนนะครับว่ามีน้ำเนี่ยไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนนะครับท่านนายกนายสุชินเชียงเงินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขอนะครับก็สั่งการให้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานทุกภาคส่วนเข้าทำการช่วยเหลือได้ด่วนอาทิเช่นมูลที่กู้ภัยปกแดงทีมป้องกันทีมเทศกิจนะครับทีมจากสำนักงานปภ.จังหวัดระยองไฟฟ้าปกแดงนะครับและอื่นๆเข้าทำการช่วยเหลือนะครับยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับจัดศูนย์พักพิงซึ่งมีบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยโดยประมาณก็จำนวนสัก40ถึง60หลังนะครับประชากรที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ100ถึง200คนครับ
1: จาก
2: ทางเบื้องต้นเนี่ยทางอบต.ก็ได้ดำเนินการช่วยเหลือในการแจกถุงยางชีพนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้านะครับก็หน้าที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านก็เกี่ยวกับการประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประกอบอาหารแจกจ่ายนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลือครับผม
1: ค่ะแล้วจากนี้ทางอบต.มีการเตรียมความพร้อมยังไงแล้วก็มีจุดกังวลในเรื่องใดบ้างคะ
2: ครับก็เราได้ตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าไว้ที่จุดเกิดเหตุแล้วครับแล้วก็สั่งทีมนะครับเฝ้าระวังเหตุในส่วนของฝนที่ตกลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นะครับแล้วก็มีทีมแจ้งเตือนในกรณีที่ว่าต้องอพยพเคลื่อนย้ายเพิ่มเติมครับแล้วก็ประสานหน่วยงานเช็คความพร้อมต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
2: ครับผมก ก็ถ้ามีเหตุเร่งด่วนอะไรหรืออย่างไรก็สามารถแจ้งหน่วยงานราชการที่ท่านสามารถติดต่อได้ทันทีครับทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยก็มีความพร้อมเตรียมรับมืออยู่แล้วครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านณรงค์ชัยอารีสกุลกิจนะคะเจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงานอบต.มาบยางพรค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะวัดปริมาณฝนสูงสุดเกือบ200มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่2อำเภอบ้านเรือนและเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะให้เฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนค่ะโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีได้รายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 6:30 นพบว่าตำบลวังแซมอำเภอมะขามวัดได้สูงสุด 193.7 มิลลิเมตรรองลงมาก็คือตำบลตะเคียนทองอำเภอเขาคิจกูด 149.6 มิลลิเมตรสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ค่ะกระทบแล้ว2อำเภอ5ตำบล10หมู่บ้านโดยเฉพาะอำเภอแก่งหางแมวได้รับผลกระทบ3ตำบลหลายหมู่บ้านมีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนโดยที่หมู่10ตำบลแก่งหางแมวค่ะระดับน้ำสูงประมาณระดับอกมีรถยนต์เสียหาย1คันและรถจักรยานที่5และหมู่ที่18ตำบลขุนซ่องน้ำเอ่อล้นคลองเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนหลายจุดโดยกระแสน้ำไหลแรงค่ะส่งผลให้ต้องปิดและเฝ้าระวังเส้นทางสัญจรหลายสายขณะที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะคะก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2ตำบลโดยตำบลทับทรายน้ำเข้าท่วมบ้านจาก21จังหวัด26ชุมชนมาตกแต่งและบุผนังห้องประชุมชนวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้ผลิตท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายได้ในช่วงของการประชุมแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือการลงทุนการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกค่ะ
1: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลจับมือจีนเดินหน้าความร่วมมือด้านทะเลยกระดับวิจัยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสู่การจัดการมหาสมุทรอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวดาริกาสารันเกตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและดร.ซุนชูเซียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนประชุมความร่วมมือทางทะเลจีนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวต้อนรับนางสาวดาริกากล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ใน4ประเด็นสำคัญอาทิการตรวจวัดและคาดการสภาพมหาสมุทรและภูมิอากาศครอบคลุมการพัฒนาระบบพยากรณ์ความรุนแรงของไต้ฝุ่นแบบจำลองการไหลเวียนของกระแสน้ำและแบบจำลองภูมิอากาศระดับภูมิภาคการคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งการสำรวจระบบนิเวศทะเลลึกการฟื้นฟูแนวปะการังการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและการรับมือกับน้ำเปลี่ยนสีและไมโครพลาสติกธรณีวิทยาทางทะเลและการบรรเทาภัยพิบัติโดยเฉพาะการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งการเคลื่อนตัวของตะกอนและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาพื้นทะเลที่เกี่ยวข้องกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและเศรษฐกิจสีน้ำเงินนะคะและการพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืนครอบคลุมการใช้แนวทางที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานรวมไปถึงการขับเคลื่อนภายใต้กรอบทศวรรษแห่งมหาสมุทรของสหประชาชาติค่ะ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมกับมอบนโยบายโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมกับมอบนโยบายและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

0: เมืองโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งเป็นมาตรการเพื่อเพิ่มเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในทุกระบบสำหรับจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวม763กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน731กองทุนกองทุนชุมชนเมือง31กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร1กองทุนโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว748กองทุนและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก15กองทุนขณะที่โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งปัจจุบันมีกองทุนในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมแล้ว61กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อให้กองทุนในทุกพื้นที่ได้รับทราบและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงส่วนโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนที่2จังหวัดจันทบุรีมีเป้าหมาย763กองทุนโดยได้รับการอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดการดำเนินการตามขั้นตอนยืนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากองทุนให้เป็นกลไกสำคัญในการเวทีรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคณะกรรมการสมาชิกกองทุน
1: น้ำและท่อ HDPE ในพื้นที่บ้านคลองปรือหมู่6ตำบลชมุดค่ะเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวสวนโดยเฉพาะแนวทางการร่วมกันแก้ไขปัญหาและสนับสนุนภาคการเกษตรให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ก็วันนี้นะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีประเด็นแรกก็มาประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะแล้วก็มาติดตามเรื่องของการฟื้นฟูกองทุนที่ยังไม่ได้รับเงิน1ล้านบาทระยะที่2นะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราได้รับการประสานงานในการที่มาลงพื้นที่ในการที่จะแก้ปัญหาของชาวสวนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำค่ะก็ได้มีการเสวนาระหว่างทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นนายกอบจแล้วชาวสวนนะคะเราก็ได้เนื้อหาสาระในการที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาของชาวสวนของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
0: นายชาญกิจไตรรัตนนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต11ได้กล่าวนะคะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า13ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรจึงมีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพรวมไปถึงช่วยเหลือสมาชิกให้สามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้โดยจังหวัดจันทบุรีถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจึงต้องการรับฟังความต้องการของเกษตรกรเพื่อนำมาวางแนวทางสนับสนุนให้ตรงกับปัญหาและความต้องการในพื้นที่ค่ะ
3: กองทุนหมู่บ้านของเรานะครับมีสมาชิกกว่า13ล้านคนทั่วประเทศนะครับซึ่งสมาชิกของเราส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรนะครับการที่กองทุนหมู่บ้านเราจะมาเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาในเรื่องของอาชีพนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือสมาชิกของเราในฐานะเกษตรกรโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่สำคัญมากๆในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราจึงอยากจะลงมาดูที่พื้นที่ในความต้องการของสมาชิกชาวกองทุนนะครับว่าเราจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านไหนได้บ้างนะครับ
1: ขณะที่นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรในพื้นที่คือแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและต่อยอดแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาวแต่เนื่องจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัดจึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางการดำเนินงานพร้อมสนับสนุนการต่อยอดภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

0: ืนต่อสมาชิกในพื้นที่ต่อไป
1: ขอบคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยในวันนี้นะครับในส่วนขององค์การมหาชนจังหวัดเนี่ยเราดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการกระจายน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยทำงานการประสานความร่วมมือนะครับกับชลประทานจังหวัดกับกรมพลังงานทดแทนนะครับซึ่งมีอ่างเก็บน้ำนะครับที่สามารถที่จะต่อยอดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้องค์การมหาชนจังหวัดเราวางในเรื่องของท่อ HDPE เนี่ยมาตลอดระยะเวลาร่วม10กว่าปีนะครับแต่ถึงอย่างไรด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัดนะครับจึงขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุขสมรวยได้กรุณามอบแนวทางนะครับแล้วก็จะต่อยอดในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงตลอดไปนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพกลางจังหวัดนครราชสีมาบุกช่วยนักศึกษาเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์หลงโอนเงินกว่า700,000 บาทค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพกลางจังหวัดนครราชสีมาเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์โดยพฤติการของแก๊งสแกมเมอร์นะคะจะโทรศัพท์หาเหยื่อและจะกล่าวหาข่มขู่ว่าเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินพร้อมกับข่มขู่และสั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับคนอื่นค่ะจากนั้นให้แอดไลน์และวิดีโอคอลเพื่อควบคุมการพูดคุยตลอดเวลานอกจากนี้ยังสั่งให้เหยื่อย้ายจากหอพักเดิมไปเช่าหอพักแห่งใหม่เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อและการควบคุมเมื่อควบคุมได้แล้วนะคะและทราบว่าเหยื่อไม่มีเงินจึงข่มขู่ให้ไปขอจากครอบครัวโดยใช้อุบายว่าต้องการเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปประเทศญี่ปุ่น3เดือนรวมกว่า 856,000 บาทเมื่อเหยื่อนำเรื่องไปบอกบิดานะคะทำให้บิดาหลงเชื่อและโอนเงินให้2ครั้งครั้งแรก 500,000 บาทและครั้งที่2 200,000 บาทภายหลังผู้ปกครองเริ่มสงสัยค่ะจึงแจ้งเบาะแสตำรวจสภ.โพกลางตำรวจชุดสืบสวนนะคะจึงเดินทางไปยังหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาพบว่าเหยื่อยังคงวิดีโอคอลกับกลุ่มมิจฉาชีพและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยถูกควบคุมทางโทรศัพท์ต่อเนื่องประมาณ3วันค่ะตำรวจจึงเข้าช่วยเหลือนะคะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลติดตามเครือข่ายมาดำเนินคดีพร้อมตำรวจนะคะฝากเตือนประชาชนหากมีโทรศัพท์อ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหาว่าพัวพันคดีหรือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีอย่าหลงเชื่อและอย่าโอนเงินค่ะให้ตั้งสติวางสายและติดต่อหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างโดยตรงค่ะ

0: จังหวัดนครนายกนะคะจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเสริมพลังชุมชนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดนครนายกจำนวน6แห่งจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้นำกล่าวถวายปณิธานแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมกับร่วมกันตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: ด้านนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกร่วมแถลงข่าวกิจประกอบการในพื้นที่ค่ะโดยนำส่วนลดและสิทธิประโยชน์มาช่วยกระตุ้นจังหวัดนครนายกในช่วงปลายปีพร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหาร

เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวการค้าและการบริการให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในพื้นที่สำหรับนครนายกลดทั้งจังหวัดจะดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวกินช็อปและใช้บริการในจังหวัดนครนายกค่ะด้านบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดตราดร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกค่ะนายแพทย์สุชาติตันตินิรามัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปิยมหาราชเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลจากงานร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชขออภัยค่ะเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยมีนายแพทย์สุรเชษฐ์ภูลวรรณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวเทิดพระเกียรติและถวายราชสดุดี

0: เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางเร็วและสภาพถนนชำรุด
1: เสนอตอนความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยโดยนายตรีเพชรสุทธิเกิดเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องความรับผิดของเด็กและผู้ปกครองตามกฎหมายไทยครับกรณีเด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนะครับในกรณีความรับผิดในทางอาญาเนี่ยครับตามประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติในส่วนของอายุความรับผิดของเด็กไว้หลายช่วงอายุนะครับช่วงแรกก็คือกรณีที่เด็กกระทำความผิดในขณะที่ยังมีอายุไม่เกิน12ปีครับกรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าให้ส่งตัวเด็กเนี่ยครับไปคุ้มครองสวัสดิภาพแทนในกรณีที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดในขณะนั้นเด็กอายุเกิน12ปีแต่ยังไม่ถึง15ปีครับให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการให้เด็กรับโทษแบบผู้ใหญ่ครับก็คือส่งเด็กไปสถานฝึกอบรมหรือว่าการว่ากล่าวตักเตือนแทนการรับโทษทางอาญานะครับแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่18ปีแต่ไม่ถึง20ปีเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจที่จะลงโทษผู้เยาว์ในกรณีเนี้ยอย่างผู้ใหญ่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับให้ลดโทษลง1ใน3หรือกึ่ง1แต่ว่าถ้าศาลเห็นว่าเด็กเนี่ยยังไม่สมควรได้รับโทษอย่างผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ในส่วนของผู้ปกครองในกรณีที่เด็กเนี่ยมีบิดามารดานะครับในกรณีที่บิดามารดามีส่วนที่ทำให้เด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยกระทำความผิดด้วยเช่นมีการบังคับขู่เข็นชักจูงหรือว่าส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดเนี่ยครับตัวผู้ปกครองเนี่ยอาจจะรับโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาททั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับแต่ถ้ากรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยกระทำการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดที่หนักมากกว่านั้นเช่นตัวผู้ปกครองเนี่ยเป็นตัวการร่วมการกระทำความผิดกับเด็กหรือว่าเป็นผู้ใช้ให้เด็กกระทำความผิดหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กกระทำการที่เป็นความผิดนี่นะครับตัวบิดามารดาหรือผู้ปกครองก็จะต้องรับโทษในความผิดฐานนั้นร่วมกับเด็กด้วยซึ่งก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกต่อไปเป็นความรับผิดในทางแพ่งครับการที่เด็กกระทำการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเนี่ยครับย่อมเป็นการกระทำที่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินหรือว่าสิทธิ์อื่นๆของผู้เสียหายอยู่แล้วย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เสียหายอยู่ด้วยในตัวครับย่อมเป็นการละเมิดต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเนี้ยคนที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายบุคคลแรกเลยก็คือตัวเด็กหรือตัวผู้เยาว์อันนี้ต้องรับผิดทุกกรณีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวเด็กหรือว่าตัวผู้เยาว์ย่อมมักส่วนใหญ่มักจะยังไม่มีงานทำยังไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชดใช้เยียวยาผู้เสียหายได้กฎหมายนะครับจึงบัญญัติให้มีบุคคลที่เข้ามาร่วมรับผิดด้วยในที่นี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429นะครับบัญญัติว่าบิดามารดาของเด็กหรือผู้เยาว์ที่กระทำละเมิดนะครับต้องร่วมรับผิดกับตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้นด้วยเว้นแต่ว่าบิดามารดาจะพิสูจน์ได้ว่าตนเองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วก็มันมีคำพิพากษาฎีกาครับที่วินิจฉัยไว้ว่ากรณีอย่างเนี้ยถ้าเป็นกรณีที่บุตรเนี่ยปกติเคยขับรถที่บ้านเนี่ยครับออกไปข้างนอกอยู่แล้วโดยไม่มีใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้ปกครองไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนก็ยังปล่อยให้ใช้รถไปเรื่อยมีวันหนึ่งครับเด็กได้เอารถไปใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างว่าไม่รู้ว่าเด็กเอารถออกไปใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ปกครองไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยก็ยังต้องรับผิดอยู่

ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เด็กใช้อาวุธปืนเนาะในกรณีที่เด็กเนี่ยเอาปืนของผู้ปกครองไปใช้เอาไปยิงคนอื่นหรืออะไรเงี้ยครับก่อให้เกิดความเสียหายผู้ปกครองจะอ้างว่าอาวุธปืนเนี่ยเก็บไว้ดีแล้วเก็บไว้ในลิ้นชักล็อกไว้ดีแล้วเด็กไม่สามารถมาเอาได้แต่ว่าเด็กก็ยังรู้ที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเด็กก็มาเอาไปใช้อย่างเงี้ยผู้ปกครองจะอ้างไม่ได้ครับว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเด็กหรือผู้เยาว์เนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวบิดามารดาแต่ว่าอยู่กับบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่รับเลี้ยงรับดูแลก็จะต้องเป็นบุคคลที่ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตัวผู้เสียหายเช่นเดียวกันแต่กรณีเช่นนี้ครับผู้เสียหายมีหน้าที่ที่ต้องพิสูจน์นะครับว่าตัวบุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรหรือยังซึ่งระดับความระมัดระวังก็เช่นเดียวกับกรณีบิดามารดาครับหากมีข้อสงสัยติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีหรือติดต่อสายด่วน1157สวัสดีครับ

0: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละคร พิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโละนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับกับป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลย45ฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: ค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์ม C5 ฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้าน
1: ตะโล
0: บ้านตะโลนะคะตำบล
1: ยะตะ
0: อำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพ่อไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู้
1: ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช
0: ่แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได้แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโนดแฟลตชิพยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโลได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพ่อเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได้ถูกต้องใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซ็ปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพะนะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรู้ยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: พูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: ที่มันอยู่ในดินอ่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2 สัปดาห์
0: พัก2 สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมากลับแบบนี้ไหมหรือว่า ั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่ไ
0: อตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก 2-3 ครั้งที่จะมาพัก
1: แบบ
0: กลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: เพื่อดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่
0: า
1: ดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: ต้องพรวนดินให้ร่วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูลขี้
1: ว
0: ั
1: ว
0: ใช่
1: ใส่เยอะไหมมูลขี้วัว
0: อันนี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมประสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่อืม
0: จะทำให้รากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่
1: เพ
0: ราะว่าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกรบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: อันนี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมีดินพร
1: ้
0: อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะทำเองค่ะ
0: ค่ะมีอะไรบ้าง
1: ดินเพาะมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดครับที่บดนะ
0: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
1: ต้องหมัก
0: ทิ้งไว
1: ้หมักหนึ่งเดือนค่ะ
0: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราอ๋อเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ไ
0: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการ
0: เราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบ
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บานบาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ต่อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้2ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อันนี้เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้น
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะกาก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหมือนเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของก
0: ้าอ๋อแนวคิดของก้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ส้นเหรอใส่2ต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ส้น
1: อันนี้เป็นเรดกรีนโอ๊กนี่เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ุ๋ยมีอะไรบ้างคะ
1: มี
0: นี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แกบ
0: น
1: ี่
0: น
1: ะคะ
0: แบคือแกบ
1: แกบดิบ
0: ค่ะแกบดิบใส่ลงไปเลย
2: ส่วน
0: เท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหม
1: คะ
0: วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่
0: แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลาใช่ไหม
1: ตรงนู้น
0: เออ
1: แต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใช่
0: ใส่เลยแบเอาจอบมักพวนเร็วนี่คือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เอาต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่
0: ถ้ามันแน่นก็คือใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค่ะ
0: อ๋อต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่เดียวต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี้
0: ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเค

0: อันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้านและตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: มันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50 วัน
0: 50 วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5 วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที
1: ่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าก็จะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150 บาท
0: กิโล150 บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโล120 บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2 ขีด
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12 บาท
0: 12 บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับพ่อนะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: คนิคของการเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนน่ะไปเจอแบบพอเรากินน่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบ

0: จะทำให้มีรสชาติขม
1: ขมแล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
0: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
1: ้อ๋อค่อยทาน
0: ใช
1: ่แล้วสมมุติว่าเหมือนเนี้ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
0: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมัน
1: ไอขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: ันนี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับพ่อค้าอยากจะให้กับบ้านได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดง

ราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภูมิใจของชาวจังหวัดตราดนั่นคือการได้มีโอกาสถวายเมนูอาหารต้มหมูชมวงอาหารพื้นถิ่นของชาวจังหวัดตราดแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเมื่อพระองค์ท่านเสด็จมายังจังหวัดตราดค่ะเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันได้ในรายการค่ะ
1: อาจเป็นมากกว่ารสชาติเพราะบางครั้งอาหารหนึ่งจานสามารถเก็บรักษาความทรงจำความจงรักภักดีและความปลาบปลื้มของผู้คนเอาไว้ได้ยาวนานหลายสิบปีและนี่คือเรื่องราวของต้มหมูชมวงเมนูพื้นบ้านของจังหวัดตราดในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตของประชาชนอยู่เสมอรวมถึงอาหารพื้นบ้านที่สะท้อนภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คนกับท้องถิ่นและสำหรับจังหวัดตราดนั้นต้มหมูชมวงคือเมนูที่อยู่คู่ครัวพื้นบ้านมาอย่างยาวนานจากใบชมวงพื้นถิ่นสู่กรรมวิธีการเคี่ยวอย่างพิถีพิถันกลายเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก่อนที่วันหนึ่งเมนูธรรมดาของชาวบ้านในพื้นที่จะกลายเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของคนทั้งจังหวัด
2: หมูชมวงจังหวัดตราดนะคะที่แบบเป็นที่รู้จักกันเนี่ยก็ในช่วงที่พระพันปีหลวงนะคะท่านเสด็จมาทอดกฐินเมื่อวันที่18ตุลาคม2511แล้วก็อาหารที่ทำให้พระองค์ท่านเสวยนะคะพระพันปีก็คือมีอยู่หนึ่งรายการก็คือหมูชมวงซึ่งพระองค์ท่านได้ชมแล้วก็ถามครั้งแรกว่าพระองค์ท่านบอกว่าหมูนั้นน่ะหมูต้มใบไม้คืออะไรแล้วก็เรียกแม่ครัวไปถามก็เลยรู้ว่าเป็นหมูต้มชมวงนะคะแล้วพอหลังจากที่พระองค์ท่านเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านเดินผ่านผู้ที่ประกอบอาหารแม่ครัวต่างๆซึ่งเป็นครูของดิฉันก็คือที่เรียกกันว่าป้าจ้ายหรือสุภาพนะคะบอกอร่อยมากเมื่อได้รับคำชมอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนจังหวัดตราดเนี่ยจึงภาคภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ชอบหมูชมวงดังนั้นก็จากปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นทุกคนก็จะพูดถึงอาหารชนิดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้มกันมาตลอดแล้วก็ชมวงนั้นน่ะเป็นไม้เฉพาะถิ่นจังหวัดตราดเนี่ยจะมีเยอะมีรสเปรี้ยวนะคะก็ทำให้ถูกอกถูกใจของคนที่ได้รับประทานแล้วเราเกิดความภาคภูมิใจว่าพระพันปีหลวงนั้นพระองค์ท่านชมว่าอร่อยนะคะเราก็เลยเกิดความภาคภูมิใจอย่างตัวดิฉันเองก็ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์สุภาพหรือป้าจ้ายนะคะเป็นศิษย์ของท่านเพราะท่านน่ะเป็นครูคหกรรมอยู่โรงเรียนสตรีตราดหรือโรงเรียนหญิงนะคะท่านก็ได้เอามาเผยแพร่ให้ลูกศิษย์แล้วก็หัดทำกันอะไรกันจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งทุกวันนี้ชาวตราดก็ยังปลื้มใจนะคะว่าเป็นอาหารจานโปรดที่พระองค์ชมว่าอร่อยจากในเหตุการณ์นะวันที่พระองค์ท่านเสด็จมาจังหวัดตราดเมื่อวันที่18 2511นะคะอาหารที่จัดเตรียมถวายเนี่ยก็คือได้มีการประชุมกันนะคะแล้วก็บอกว่าบ้านเราจังหวัดตราดนั้นติดทะเลอาหารทะเลแล้วก็เน้นในเรื่องของอาหารถิ่นนะคะซึ่งก็ในอาหารถิ่นนั้นน่ะก็มีหมูชมวงส่วนอื่นๆนั้นน่ะก็พระองค์ท่านก็รู้จักทั่วไปแต่พอพระองค์ท่านชมว่าหมูชมวงอร่อยมันก็เกิดความภาคภูมิใจดีใจปราบปลื้มใจที่แบบว่าอาหารประจำถิ่นของเรานั้นเป็นที่โปรดของพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยจากคนที่ไม่ค่อยได้ชอบกินอาหารรสชาตินี้ก็ทุกคนก็จะเรียนรู้และอยากทำว่าอร่อยยังไงแล้วก็ได้มีการเผยแพร่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างอาจารย์สุภาพแสงศิลป์ซึ่งเราเรียกกันว่าป้าจ้ายท่านเป็นครูคหกรรมโรงเรียนสตรีตราดหรือโรงเรียนประจำจังหวัดเราอะนะคะหลังจากเหตุการณ์ณวันนั้นเป็นอาหารโปรดเนี่ยท่านก็ได้เอามาสอนลูกศิษย์นะคะแล้วก็จะ ปลูกฝังจะบอกตลอดเวลาว่าเนี่ยเป็นอาหารที่พระพันปีหลวงท่านโปรดชอบชมว่าอร่อยท่านเองนั้นดีใจถึงขนาดว่าพอถอนสายบัวแล้วก็ล้มลงไปแล้วแบบน้ำตาไหลแล้วลุกขึ้นไม่ได้อะไรเงี้ยมันแบบสุดที่จะบรรยายว่าดีใจขนาดไหนจนออกอาการในลักษณะนั้นนะคะพอเราได้ฟังได้เรียนรู้เราก็อยากทำอยากสืบทอดอาหารอันนี้ต่อไปแล้วซึ่งใครมาตราดนะคะก็จะถามถึงหมูชมวงเพราะว่าเราพูดว่าเป็นอาหารจานโปรดของพระพันปีหลวงนะคะ

สำหรับชาวตราดต้มหมูชะมวงไม่เพียงเป็นอาหารประจำถิ่นเท่านั้นแต่คือเรื่องราวของบ้านวิถีชีวิตและความรักที่ผู้คนมีต่อแผ่นดินเกิดยิ่งเมื่อเมนูพื้นบ้านจานนี้เคยอยู่ในโอกาสสำคัญแห่งชีวิตของคนครัวและชาวจังหวัดตราดจึงยิ่งกลายเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในครั้งนั้นมีเด็กผู้หญิงธรรมดาที่ได้รับหน้าที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือการเข้าครัวช่วยทำต้มหมูชะมวงถวายแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้ววันนี้พวกเราจะไปฟังเรื่องราวจากความทรงจำของพวกเธอที่ยังคงอบอวลอยู่ไม่ต่างจากกลิ่นของต้มหมูชะมวงในวันนั้น

ปีนั้นก็ปีพ.ศ.2511นะคะก็พอได้ข่าวว่าสมเด็จในหลวงกับสมเด็จพระราชินีจะมาทอดกฐินที่วัดเพล้อมก็ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เนี่ยก็มีหน้าที่ทำอาหารเครื่องเสวยค่ะก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าก็ไม่ได้นึกว่าหมูต้มชมวงเนี่ยจะโด่งดังฮะเพราะว่าสมเด็จเกิดคงจะชอบอ่ะแล้วก็ถามมีมหาดเล็กค่ะก็คงไปถามว่าไปถามซิว่าไออาหารหมูชนิดเนี้ยใส่ใบอะไรก็มาถามในคณะเรา 5-6 คนนะคะก็ครูสุภาพเป็นหัวหน้าก็บอกว่าบอกมหาดเล็กไปว่าใบชมวงหมูต้มใบชมวงมหาดเล็กนั่นก็เดินด้วยความรีบใบชมวงใบชมวงคุณครูก็หลุดมานี่ก่อนใบชมวงหมูต้มใบชมวงก็คงจะไปทูลได้ถูกต้องนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วสมเด็จกับในหลวงเนี่ยจะมาพบราษฎรที่ตรงระเบียงมุกศาลากลางหลังใหม่นี่ฮะท่านก็เดินออกมาก็เห็นพวกเรายืนอยู่ 5-6 คนก็ท่านก็คงคิดรู้แล้วว่าพวกนี้คือพวกทำอาหารเสวยท่านก็ชมว่าหมูต้มใบชมวงอร่อยมากครูที่เป็นหัวหน้าคณะที่ทำนะฮะดีใจปลื้มน้ำตาไหลแล้วก็ถอนสายบัวแล้วก็ถอนแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเลยสมเด็จก็ยิ้มหมดแล้วชอบใจท่านก็เดินไปถึงหน้าระเบียงพบประชาชนเสร็จท่านก็เดินกลับก็มาขอบใจบอกขอบใจมากนะอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะหมูต้มใบชมวงเพิ่งเคยท่านก็พูดภาษานะว่าเพิ่งเคยจะได้กินอร่อยมากแล้วยังไม่กลับกันอีกหรือพูดกันไม่เป็นเลยเป็นใบกันหมดแต่ยิ้มอย่างเดียวฮะนะส่วนของเราก็มีอยู่ตรงนี้ที่ไฮไลท์ก็คงจะมีใบชมหมูต้มใบชมวงแต่อาหารหลายอย่างวันนั้นแต่พวกเราก็ปลื้มนะปลื้มท่านมากก็ตอนนั้นเพิ่งมารับราชการครูได้สักประมาณ10กว่าปีค่ะพอได้ข่าวว่าจะเสด็จแล้วโรงเรียนเราโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์น่ะจะมีหน้าที่รับทําเครื่องเสวยแล้วก็พยายามทําตัวที่จะสนิทกับครูที่เขาจะเป็นหัวหน้าเลือกตัวนะฮะแล้วก็พยายามไปหาไปพบครูสุภาพครูสุภาพแสงศิลป์นะฮะว่าเราอยากมาด้วยอ่ะแต่ว่าท่านยังไม่ยอมรับปากเพราะว่าคือต้องดูก่อนว่าไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วเราก็ได้เป็นหนึ่งในที่คุณครูไว้ใจให้รวมทำของเสวยทำกันที่โรงเรียนเสร็จก็มีตำรวจนะตำรวจก็ไปคอยดูแลแล้วก็เสร็จแล้วก็รับอาหารทั้งหมดมาที่ศาลากลางหลังใหม่เนี่ยศาลากลางชั้น2เอาอาหารเนี่ยมาเก็บไว้ที่ห้องเสมียนตราจังหวัดอยู่ติดกับที่ระเบียงมุกที่ท่านจะเป็นห้องเสวยนะคะก็ดีใจภูมิปลื้มใจมากภูมิใจมากวันนั้นคือพูดกันไม่ถูกแต่ว่าห้ามคือจะมีคนรู้จักเขาอยากจะมาเนาะไม่ได้เข้ามาไม่ได้เลยนอกจาก6-7คนนี้ต้องรักษาเท่าชีวิตนะต้องรักษาเท่าชีวิต

เสร็จแล้วก็ต่อไปนะแล้วก็พอทันเสวยแล้วก็มีมหาดเล็กในที่มาถามว่าหมูที่ต้มใส่ใบไม้อ่ะสมเด็จโปรดมากเรียกว่าอะไรเขาก็ออกมาถามคุณครูหัวหน้าคณะก็บอกว่าหมูต้มชะมวงเสร็จแล้วมหาเล็กก็ท่องเลยนะหมูต้มใบชะมวงใบชะมวงคุณครูก็ดุบอกไม่ใช่เขาเรียกว่าหมูต้มใบชะมวงเขาก็คงจะไปทูลนะฮะพอเวลาท่านเสวยเสร็จแล้วท่านเดินออกมาท่านพูดว่าหมูต้มใบชะมวงอร่อยมากก็และขอบใจนะขอบใจท่านก็ตัดคำมาขอบใจแต่ท่านในหลวงยิ้มอย่างเดียวยิ้มไม่พูดเลยแต่สมเด็จพูดขอบใจถอนไถ่บัวกันเดี๋ยวนี้มีหลายสูตรมากเลยค่ะสมัยที่ของคุณครูสุภาพที่ทำข้าวขึ้นไม่ใส่พริกแกงเลยค่ะต้มไม่ใช้สีใบไม้แบบเป็นสีธรรมชาติเลยค่ะไม่ใส่พริกแกงนะฮะแต่รุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาเอาพริกแกงใส่เพื่อแต่งสีให้สวยมันก็จะออกแดงๆนะค่ะแต่สมัยนั้นไม่ได้ใส่จะเป็นสีธรรมชาติเลยภูมิใจที่ได้ร่วมทำเครื่องเสวยอาหารเสวยใช่ไหมคะภูมิใจมากดีใจมากประทับใจมากแล้วก็สมัยนั้นไม่มีรูปถ่ายนะลูกหลานก็อยากจะขอรูปถ่ายว่าป้าย่าไปทำเนี่ยจริงหรือเปล่าได้ขึ้นเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดอย่างเนี้ยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรยืนยันก็บอกจริงๆเนี่ยก็อยู่กัน 5-6 คนเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงๆก็ป้าก็ไม่รู้จะมาพูดเรื่องไม่จริงทำไมเพราะว่าป้าเก็บไว้ในใจที่ประทับใจมากตอนนั้นพระองค์ท่านยังใบก่อยคงยังสาวหน่อยนะฮะสวยรูปร่างบอบบางหน้าตาสดใสแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับราษฎรตลอดเลยฮะจำได้ประทับใจมากแต่คือพูดได้คำเดียวว่าปลื้มใจแล้วก็ปลื้มใจมากคือเก็บเป็นความทรงจำไว้เลยฮะเราเจอกันกี่ทีก็จะพูดกันถึงเรื่องสมเด็จว่าสมเด็จพูดเพราะมากแล้วก็ใจดียิ้มตลอดฮะคงเป็นบุญอย่างสูงสุดเลยฮะปลื้มเป็นบุญอย่างคือไม่รู้จะพูดบรรยายยังไงถูกว่ามันปลื้มมากปลื้มมากค่ะนี่คือคำเดียวว่าปลื้มมาก

พอเราได้รายข่าวว่าในหลวงจะเสด็จมาจังหวัดตราดมาที่วัดไผ่ล้อมทุกคนตื่นเต้นกันมากแล้วเราตอนนั้นเราก็หยุดเรียนนะเรามาหาที่ตรงเนี้ยบริเวณแถวๆเนี้ยท่านมายืนแถวนี้แต่กำแพงนี้ไม่มียังไม่มีกำแพงวัดเนี่ยแต่ยืนแถวๆเนี้ยเราก็นั่งอยู่แถวๆนั้นพยายามคือมองไปคอยเห็นก็พยายามยืดคอให้เห็นท่านสวยอะไรพระในหลวงไอ้ราชินีสวยมากในหลวงก็หล่อท่อเท่น่าดูเลยนี่ทุกคนต่างท่านก็ถามคุณนู่นคนนี้ถามเป็นยังไงทักทายประชาชนก็มีคนแก่ๆมานั่งเฝ้ากันเยอะมากเลยเราก็ดูตื่นเต้นก็ถ่ายก็แย่งกันดูแย่งไปแล้วเสร็จแล้วพอถ่ายเสร็จพอท่านเสด็จไปทอดผ้าทอดกฐินเสร็จน่ะออกมาท่านกลับไปเสวยมั่งไปเสวยก่อนหรือเสวยทีหลังเราจำไม่ได้แล้วก็มีโอกาสไปเข้าด้วยตอนที่เรียนหนังสือน่ะได้ไม่ใช่ตอนเรียนหนังสือทำงานแล้วมีโอกาสเป็นไปเดินสวนสนามของวัดเขาเรียกอะไรนะไปเดินสวนสนามที่กรุงเทพแล้วมีโอกาสเข้าไปพบท่านที่พระราชวังอ่ะมันมีเก้าอี้อย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ติดเก้าอี้ท่านเลยที่สวนสนามของจังหวัดตราดไปเป็นตัวแทนของอะไรกาชาดอ่ะไป2คนอุ้ยดีใจมากยังถ่ายรูปอยู่ตรงที่เขาส่งรูปมาให้ด้วยเนี่ยว่ามีโอกาสมากที่จะเดินทั้งในหลวงแล้วก็เจอแล้ววันไหนราชินีก็สวยๆ สวยมากแล้วเวลาท่านไปที่ไหนนะแห่กันไปดูแต่โอกาสที่จะมาจังหวัดตราดมีอยู่ครั้งเดียวเพราะท่านมาแล้วไม่ได้ไปมาอีกเลยเนาะเราเป็นตัวแทนของกาชาดจังหวัดตราดเขามีการสวนสนามที่กรุงเทพให้ตัวแทนกังกาชาดแต่ละจังหวัดส่งไป2คนเรามีโอกาสจะเป็นตัวแทนไปเดินสวนสนามที่นู่นแล้วพอสวนสนามเสร็จเขาให้เฝ้าต่างจังหวัดนั่งกันเต็มเลยแต่เรามีโอกาสได้ติดอะไรติดกับไอ้โต๊ะแต่เก้าอี้ของท่านเลยอ่ะคุณแรกเลยบอกนี่ไงนี่เขาส่งรูปมาให้เราดูบอกเพราะเราถ่ายรูปเพราะรูปที่ได้เขาให้มาเราติดไว้ที่บ้านแล้วรูปที่รับเสด็จเนี่ยลงที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีครูคนหนึ่งแม่เขามารับเสด็จเนี่ยเขาไปถ่ายมาจากหนังสือพิมพ์เนี่ยขยายไปด้วยอย่างเงี้ยแขวนอยู่ที่บ้านยังมีอยู่เลยแล้วเราก็รู้เนี่ยในหลวงมาเราได้อยู่ในนั้นด้วยนะเราก็ปราบปลื้มมีโอกาสนะคะเราเนี่ยมีความภูมิใจคือตั้งแต่เราเรียนหนังสือเราได้ทุนไปเรียนที่สวนทุนันทาก่อนแต่เป็นพระราชวังใช่ไหมพอปกศสูงก็ได้เรียนสวนดุสิตเนี่ยแล้วไปที่ไหนเราไปได้เจอท่านบ่อยแล้วเราก็ปราบปลื้มว่ามีโอกาสก็ไปนั่งอยู่ในที่พระราชวังนั่งอยู่ติดท่านเลยอ่ะท่านนี้ท่านเป็นคนที่ไม่ถือตู้ถือองค์อ่ะโอ้ยเราไปที่ไหนเราบอกเนี่ยฉันมีภาพอยู่ที่บ้านเนี่ยเขารับเสด็จไปดูได้เลยแล้วเขาส่งมาให้ถึงบ้านครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เฝ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีที่พันไปอยู่กับในหลวงนะคะเราถือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในพระบรมมหาราชวังคนหนึ่งในจังหวัดตราดมีแค่2คนนั้นที่ได้โอกาสไปเราถือว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ติดตัวหลวงเราอยู่ทุกวันนี้ค่ะ

ไม่มีคำใดที่จะอธิบายความรู้สึกของผู้หญิงธรรมดาได้ดีไปกว่าปลาบลื้มเพราะสำหรับพวกเธอแล้วการได้ทำอาหารถวายแด่พระองค์ท่านคือเกียรติสูงสุดของชีวิต

ค่ะหมูชั่วโมงเมืองตาดนะคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบเนี่ยเราจะเตรียมด้วยข่านะคะแล้วก็มีหอมมีกระเทียมพริกใช้พริกหยวกพริกใหญ่หยวกนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บและที่สำคัญก็คือเราต้องใช้ใบชมวงซึ่งมีลักษณะใบเนี่ยจะเป็นใบแหลมเพราะว่าใบชมวงจะมี2ประเภทใบแหลมกับใบกลมใบแหลมเนี่ยรสชาติจะดีกลมกล่อมเพราะนั้นแล้วมันจะอร่อยนะคะแล้วก็หมูที่ใช้จะอร่อยนุ่มก็คือขาหน้าหรือไม่ก็เป็นสันคอนะคะค่ะแล้วก็ประกอบไปด้วยน้ำปลาขั้นตอนในการที่จะทำหมูชมวงก็หัวขานะคะก็ใช้ขาแก่แล้วเราก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการหั่นเป็นแว่นเราก็จะซอยนะคะให้ละเอียดเพื่อในการที่จะแบบทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะในเมื่อเราซอยขาแล้วต่อไปก็ใส่หอมหัวหอมนะคะก็หัวหอมนี้ใส่เราก็จะหั่นให้มันพอที่จะตำได้ง่ายนะคะขั้นตอนวัตถุอันที่สองจากขาแล้วนะคะขาแก่ที่เราใส่ไปแล้วเราก็จะใส่หัวหอมนะคะถ้าหัวหอมเนี่ยเราใส่เนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้เพื่อในการที่สะดวกในการที่จะโขลกถ้าเราใส่ทั้งหัวเนี่ยมันจะ

กระเด็นแตกนะเราใส่อย่างนี้เมื่อเราใส่ข่าแก่แล้วก็หัวหอมตอนนี้เราจะมาซอยพริกหยวกนะคะพริกหยวกเนี่ยถ้านั้นเราจะหั่นละเอียดหน่อยนึงเพื่อในการที่จะโขลกได้ง่ายหรือถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยเราจะต้องแบบแช่น้ำสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้ตำได้สะดวกนะคะพริกหยวกนอกจากไม่มีรสชาติเผ็ดแล้วเนี่ยเขาจะให้สีของการต้มหมูชะมวงเนี่ยสวยมองเหมือนเผ็ดแต่จริงๆแล้วไม่เผ็ดจะสวยโดยไม่ต้องปรุงแต่งสีเลยนะคะต่อไปก็ใส่กระเทียมนี้เราก็ตัดหัวท้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปนะคะเราก็ใส่ในปริมาณที่เราคิดว่าเราจะใส่เท่าไหร่สูตรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมู10กิโลเราจะใส่หัวข่า3ขีดหัวหอม3ขีดกระเทียม3ขีดนะคะทุกอย่างเนี่ยใน10โลนะแต่ถ้าสมมุติเรานั่นน้อยลงเราก็ลดตามสัดส่วนส่วนหมูที่เราใช้ก็ตามที่บอกนะคะว่าอาจจะเป็นตรงขาหน้าหรือไม่ก็ตรงสันคอพอเวลานั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอร่อยและนุ่มเหมาะในการที่จะ เคี่ยวไม่ใช้เวลานานถ้าเราใช้ส่วนอื่นเนี่ยมันจะนานเกินอันนี้เราก็หั่นไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะโขลกแล้ว

หมูชมวงคืออาหารพื้นบ้านของชาวตราดที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ได้ทั้งจากความเปรี้ยวจากใบชมวงและความกลมกล่อมจากการเคี่ยวหมูอย่างช้าๆยิ่งเคี่ยวนานรสชาติจะยิ่งลึกซึ้งไม่ต่างจากความทรงจำของผู้คนที่มีต่อวันแห่งความปลาบปลื้มปิติในวันนั้น

อาหารหนึ่งจานอาจอิ่มได้เพียงหนึ่งมื้อแต่ในความทรงจำจากหัวใจของผู้คนสามารถอยู่ได้นานชั่วชีวิตต้มหมูชมวงของชาวตราดจึงไม่ใช่เพียงอาหารพื้นบ้านหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีและความปลับปลื้มที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับน้องๆที่มีรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวคิดนวัตกรรมคาร์บอนต่ำเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวคิดนี้จะมีประโยชน์อย่างไรไปพบกับน้องๆกันค่ะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสร้างคนดีคนเก่งและสร้างค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการสอนจัดการศึกษาและสถานที่เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษารวมถึงคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอีกด้วยค่ะอาจารย์นนท์วริศเกียรติสรุสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ไม่เพียงบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่านั้นค่ะท่านผู้อำนวยการหนุ่มไฟแรงท่านนี้ยังพร้อมส่งเสริมสนับสนุนทั้งบุคลากรนักเรียนให้ได้พัฒนาด้านวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะ

สวัสดีครับผมนายนนท์วฤทธิ์เกียรติรุสกุลครับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครับคือต้องยอมรับครับยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับคือทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของอาชีพนะครับงั้นโรงเรียนสาธิตก็มีทิศทางในการเตรียมความพร้อมนักเรียนนะครับให้รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดเวลาครับเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนะครับอย่างบุคลากรเราก็พยายามส่งเสริมนะครับให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศาสตร์ที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในส่วนนักเรียนนะครับเราก็สนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะชีวิตต่างๆครับก็ทุกรางวัลที่นักเรียนได้มานะครับเป็นความภาคภูมิใจทุกรางวัลนะครับโดยเฉพาะรางวัลนี้เป็นเด็กเป็นความสามารถของนักเรียนนะครับในการที่จะออกแบบโครงการโครงงานแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้รางวัลมาครับปลายทางของการศึกษาก็คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดเรื่องอาชีพใช่ไหมครับงั้นการศึกษายุคใหม่ต้องสามารถที่จะตอบโจทย์นักเรียนเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเองเพื่อจะไปประกอบอาชีพได้งั้นการเรียนการสอนจะมีความหลากหลายครับมากขึ้นครับจริงการศึกษาเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับพวกเราครับก็อยากให้พวกเราได้พัฒนาตนเองนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พยายามบอกนักเรียนตลอดว่าการแข่งขันรายการไหนก็ตามจะเป็นรายการที่ช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพเองได้อย่างดีเพราะว่าการแข่งขันจะนำพาซึ่งการเตรียมความพร้อมการฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นมันจะทำให้เราพัฒนาก้าวหน้าไปได้ไกลครับ

อาจารย์วีระยาประกอบกิจอาจารย์แนะแนวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่นอกจากจะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียนด้านการเรียนการสอนและการศึกษาต่อแล้วท่านอาจารย์ยังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้วยการหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถและสั่งสมประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกด้วย

สวัสดีค่ะวิริยาประกอบกิจค่ะอาจารย์ประจำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะก็พูดถึงคาร์บอนต่ำสังคมคาร์บอนต่ำนะคะก็คือบางคนอาจจะรู้จักคำว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคำว่าเนทซีโร่นะคะทำไมเราถึงต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำผู้ที่เห็นภาพง่ายๆค่ะในปัจจุบันเรารู้สึกอากาศมันร้อนขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันคือสาเหตุนะคะของการที่เราจะต้องตระหนักถึงสังคมคาร์บอนต่ำค่ะการที่เราโรคเราร้อนขึ้นเรารู้สึกร้อนขึ้นในทุกๆวันนะคะมันเกิดจากการที่โลกของเรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะค่ะออกไปซึ่งมันทำให้สาเหตุนี้ค่ะมันก็เลยทำให้หลายภาคส่วนค่ะรวมถึงภาครัฐหรือภาคเอกชนค่ะตระหนักว่าเราควรจะมีการควบคุมนะคะหรือมีการทำให้มันกลายเป็นศูนย์ไปเลยค่ะก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดมลพิษหรือ PM 2.5 ที่เราประสบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะการที่สังคมของเรากลายเป็นเนทซีโร่ได้เนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นรวมถึงลูกหลานของเราในอนาคตด้วยค่ะสำหรับการทำงานของนักเรียนเอาจริงก็ไม่ยากค่ะเนื่องจากทำหน้าที่เป็นอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ อันดับแรกค่ะเราก็มีการพูดคุยก่อนนะคะไม่ว่าจะเราจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะมีการพูดคุยกันมีการรวมกลุ่มกันนะคะให้นักเรียนค่ะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงทัศนะของตัวเองออกมาค่ะแล้วเราก็จะเอาทัศนะเหล่านั้นเนี่ยค่ะฟีดแบ็กกลับไปที่นักเรียนอีกครั้งนึงเพื่อให้เขาเห็นว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่อาจารย์คิดเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปอย่างไรได้บ้างค่ะสำหรับผลงานที่นักเรียนไปแข่งขันใช่ไหมคะเข้าร่วมแข่งขันก็ชนะเลิศมาค่ะอันดับแรกเลยคือเรารวมทีมกันก่อนค่ะรวมทีมจากความสมัครใจของนักเรียนที่อยากจะทำคือถ้านักเรียนมีใจอยากจะทำแล้วค่ะมันจะมีแรงบางอย่างที่ผลักดันออกจากภายในทำให้มันชิ้นงานมันเกิดประสิทธิภาพค่ะหลังจากที่เด็กๆสมัครใจมาแล้วเรารวมทีมกันค่ะเรารวมทีมกันพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรในหัวข้อที่ทางงานเขากำหนดขึ้นมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมีการหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลในที่นี้คือเราหาทั้งนักเรียนแล้วก็หาทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมอะค่ะหลังจากหาข้อมูลเสร็จแล้วเรารวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยลองไปสังเคราะห์ดูซิว่าเราจะหยิบข้อมูลในส่วนไหนเนี่ยค่ะมาใช้ได้บ้างหลังจากนั้นแล้วเราก็จะรวมตัวกันสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาค่ะว่าเด็กๆเห็นภาพปลายทางสำหรับการแข่งขันนี้อย่างไรคือถ้าเราเห็นภาพปลายทางความสำเร็จเดียวกันดังนั้นแล้วชิ้นงานนี้ค่ะมันก็จะเดินไปด้วยกันนะคะสำหรับการส่งนักเรียนเข้าประกวดครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เพียงแค่อาจารย์วิริยาคนเดียวค่ะที่ทำงานในชิ้นนี้ยังมีอาจารย์อีก2ท่านนะคะก็คือได้แก่ท่านดร.รจนานิมมานนท์นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอกชัยสิริพันนาค่ะสิริเลิศพันนาขออภัยค่ะคือทั้ง3ท่านนะคะเขาจะมีการเราจะมีการแบ่งแยกพาร์ทกันทำค่ะในส่วนของอาจารย์ดร.รจนาค่ะท่านจะทำในส่วนข้อมูลนะคะท่านจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลนะคะท่านก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของข้อมูลส่วนท่านอาจารย์เอกชัยค่ะก็จะมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะท่านก็จะเป็นผู้ที่จะเข้าไปซัพพอร์ตนะคะในส่วนของการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เราทำเป็นโปรโตไทป์เนี่ยเราขึ้นรูปด้วยการใช้เครื่องปริ้นที่ดีซึ่งก็จะได้ท่านอาจารย์เอกชัยนะคะแบบเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นโคชิ่งนะคะในการที่จะซัพพอร์ตนักเรียนในส่วนของอาจารย์เองค่ะก็จะซัพพอร์ตนักเรียนในเรื่องของการนำเสนอนะคะบุคลิกภาพหรือว่าการตอบคำถามนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอในการส่งเข้าประกวดค่ะในห้องเรียนค่ะก็ให้คิดภาพง่ายๆในห้องเรียนเด็กเรียนทฤษฎีเรียนทักษะใช่ไหมคะสำหรับนอกห้องเรียนหรือเวทีการประกวดมันคือการเอาทฤษฎีกับทักษะค่ะไปใช้จริงซึ่งการไปใช้จริงในเวทีการประกวดนะคะเด็กๆก็จะได้คือทฤษฎีเขาได้อยู่แล้วจากในห้องเรียนในเวทีการประกวดเด็กๆก็จะได้เรื่องของการนำเสนอความกล้าใช่ไหมคะเพราะว่าการไปอยู่บนเวทีกับคนมากมายค่ะเด็กๆก็ต้องอาศัยความกล้าด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราคือบางครั้งเราซ้อมไปเราอาจจะหลงลืมบางอย่างก็ได้ดังนั้นแล้วเด็กๆก็จะต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้เด็กๆก็ต้องทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะและที่สำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติจริงเรียนทฤษฎีอย่างเดียวไม่ช่วยให้เกิดผลลัพธ์อะไรแต่ว่าทฤษฎีบวกกับการปฏิบัติจริงมันจะทำให้เห็นภาพและก็เกิดผลลัพธ์ค่ะก็อย่างปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันเลวร้ายขึ้นเลวร้ายลงนะคะดังนั้นแล้วสังคมคาร์บอนต่ำค
ควรที่จะถูกปลูกฝังนะคะเข้าไปอยู่ในส่วนที่เล็กที่สุดของสังคมที่เราเรียกว่าครอบครัวนะคะการปลูกฝังในส่วนที่เล็กที่สุดของของสังคมที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยมันจะทำให้การพัฒนาหรือการแก้ไขทำให้เราเกิดสังคมคาร์บอนต่ำที่สมบูรณ์เนี่ยยั่งยืนแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนะคะของลูกหลานเราที่ยังอาจจะตัวเล็กๆน้อยๆอยู่รวมถึงคนที่สูงวัยนะคะก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ

0: คนเก่งของเราในวันนี้ค่ะเป็นกลุ่มนักเรียนที่ถูกชักชวนจากอาจารย์แนแนวและรวมกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนๆกันซึ่งทั้ง5คนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือหาประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเป็นเครื่องประดับติดตัวให้สวยงามสู่เส้นทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยตามความฝันและด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจผลงานที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในกิจกรรมพิชชิ่งการแข่งขันนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำความเป็นกลางคาร์บอนในโครงการศรีศิลปากรเกียรติภูมิแห่งปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรเราไปพบกับน้องๆคนเก่งกันเลยค่ะ
1: ก็ระหว่างการประกวดโครงการแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจคาร์บอนต่ำใช่ไหมครับเราก็ได้ทำอีกคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งพวกหนูก็ได้เจออุปสรรคหลากหลายค่ะตั้งแต่การเริ่มขึ้นโครงการในตอนนั้นพวกเราก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับคำเหล่านี้ใช่ไหมคะเราก็ได้ทำการค้นหาค่ะแล้วก็ได้ทำการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง3ท่านค่ะรวมไปถึงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการตีโจทย์ตีกรอบแนวคิดค่ะว่าผลงานของเราจะไปในทิศทางไหนค่ะส่วนในพาร์ทของการทำงานค่ะก็เนื่องจากกลุ่มเรามีถึง5คนใช่ไหมคะความคิดถึงก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วเราก็เลยจะนำความคิดถึงของทุกคนนะคะมาพิจารณาร่วมกันถ้ากับเราแล้วก็อาจารย์ว่าความคิดเห็นไหนที่พวกเราจะสามารถนำไปพัฒนาต่อขึ้นเป็นโมเดลได้ค่ะส่วนเรื่องการขึ้นโมเดลค่ะก็มีปัญหาเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เครื่องขึ้นโมเดลครั้งแรกของพวกเราค่ะแต่ว่าพวกเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะทำให้ผลงานแล้วก็ผลลัพธ์ของพวกเราเป็นไปตามที่คาดหมายค่ะตรงขึ้นโมเดลใช่ไหมคะเนื่องจากโมเดลของเราเป็นบล็อกที่เป็นโมเดลของอิฐบล็อกใช่ไหมคะที่สามารถนำมาต่อกันได้เลยจึงมีช่องตรงกลางค่ะทีนี้เวลาการที่มีช่องตรงกลางก็คือมันต้องมีตัวเสียบเข้าไปการขึ้นนะคะมันก็จะลอยจากฐานเดิมซึ่งเวลาขึ้นโมเดลมันจะมีความร้อนค่ะทำให้ไอตัวที่จะเสียบบล็อกอะค่ะมันจะไหลลงไปข้างล่างมันจะไม่ค่อยเป็นทรงสวยค่ะเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เราผ่าครึ่งโมเดลค่ะมันก็เลยจะทำให้ฐานนะคะติดไปกับฐานตัวเหล็กที่มันอยู่ในเครื่องขึ้นเลยมันก็จะไม่ลอยแล้วก็ขึ้นเป็นทรงสวยค่อยมาติดกาวเอาทีหลังค่ะก็ตอนที่ชนะเลิศใช่ไหมคะตอนแรกคือเขาคัดจาก22ทีมเข้า3ทีมสุดท้ายเพื่อไปวันพิชชิ่งค่ะวันนั้นก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยแต่ว่าคุยกันในไลน์ก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นค่ะพวกเราก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นพอวันพิชชิ่งก็คือเขาประกาศรางวัลในวันนั้นเลยค่ะพวกเราก็

0: อีกประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็ประมาณพิชชิ่งรอบแรกคือเขาจะให้เราซ้อให้เราขึ้นไปพิชชิ่งที่มหาลัยค่ะในปัจจุบันนะคะสังคมคาร์บอนต่ำก็เป็นอีกหนึ่งสังคมที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะเนื่องจากว่าโลกเรานะคะก็มีปัญหาแล้วก็ภาวะที่เกี่ยวกับโลกร้อนในหลายๆเรื่องใช่ไหมคะดังนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาตระหนักถึงเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าในอนาคตต่อไปก็จะทำให้ภาวะพวกนี้ก็จะลดลงบ้างค่ะ
1: ก่อนอื่นที่โรงเรียนของเราครับก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการวิจัยครับเป็นหลักแล้วก็เหมือนโรงเรียนของเราต้องการให้เด็กทุกคนทําวิจัยแล้วก็โครงงานให้ได้ประมาณนี้ครับก็วิชาหลักๆต่างๆก็อาจจะเอามาใช้กับงานด้วยครับพวกวิชาที่ผมกล่าวไปนี้ก็คือมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีสังคมครับก็โดยวิทยาศาสตร์ก็ทําถ้าเกี่ยวกับงานของเราก็นํามาทำเกี่ยวกับการหาสัดส่วนอะไรพวกนี้ครับว่าให้สารมันเข้ากันให้แข็งแรงอะไรเกี่ยวกับบล็อกของเราส่วนคณิตศาสตร์ก็คำนวณตามปกติเลยครับส่วนสังคมก็จะเป็นเกี่ยวกับความชอบของสังคมณปัจจุบันเกี่ยวกับราคาสินค้าต้นทุนต่างๆอยากเชิญชวนให้เริ่มจากการช่วยกันเก็บขยะเล็กๆน้อยๆครับลดการใช้พลาสติกถ้าเราเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเราสามารถทำได้ก็แต่ละคนช่วยๆกันทำไปเดี๋ยวก็มันจะเป็นขยายวงกว้างแล้วก็ลดได้เองครับดีแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นตันใจมากครับเพราะว่าผลงานที่ทำมาก็แต่ละคนก็ต่างช่วยกันทำกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นผลงานนี้แล้วก็ไปแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศมาก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรครับก็เลยแบบมีความภูมิใจในตัวเองครับที่ได้ทำงานนี้อะไรประมาณนี้ครับ
2: คือจริงๆแล้วการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมันเข้ามาช่วงที่กำลังจะสอบพอดีเลยค่ะทีนี้พอเราทราบว่าเราต้องไปแข่งนั้นเราก็เลยมีการจัดวางไทม์ไลน์ก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละสัปดาห์ค่ะโดยในรอบแรกเดี๋ยวเรามีการถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเอกสารไปในรอบคัดเลือกค่ะโดยเราก็มีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนค่ะว่าใครจะเป็นคนทำสคริปต์ทำข้อมูลหรือว่าใครเป็นคนตัดต่อแล้วก็บางคนก็ทำตัวโมเดลชิ้นงานออกมาค่ะโดยเราใช้เวลาช่วงพักกลางวันแล้วก็หลังเลิกเรียนมาทำค่ะแต่ว่าช่วงเวลาอื่นเราก็ยังคงเรียนตามปกติค่ะหลังจากนั้นพอประกาศว่าเราเข้ารอบ3ทีมสุดท้ายค่ะเป็นรอบไฟนอลก็รู้เลยว่ามันต้องเข้มข้นขึ้นมากกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาโฟกัสกับโมเดลที่เป็น 3Dแล้วก็มีการฝึกพูดฝึกพิชชิ่งการนำเสนอแล้วพวกเราก็ใช้เวลาช่วงปิดเทอมนี้มาทำกันค่ะถ้าช่วงที่ช่วงแรกๆที่เตรียมจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลมากกว่าค่ะว่าเราจะหามาให้ตรงกับผลงานเรามากแค่ไหนแล้วก็สอดคล้องกับทางผู้จัดงานว่ามันสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เราได้ทำมากแค่ไหนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงของการนำเสนอก็จะกดดันช่วงแบบว่าเราจะพูดออกมาจะเกรงหรือเปล่าหรือว่าจะตื่นเต้นไหมหรือว่าจะทำให้หนูเองก็เป็นคนที่ออกไปพูดนำเสนอก็ยอมรับว่ากดดันมากๆค่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็ยอมรับว่าหนูก็ออกไปพรีเซนต์งานข้างนอกบ่อยค่ะก็คือเราแค่ทำเหมือนว่าข้างหน้าไม่มีใครเลยแต่ว่าโล่งๆไปเลยพูดไปเลยพูดผิดก็คงไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็พยายามไม่ให้มันผิดมากจนเกินไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีค่ะแปลว่าภูมิใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปค่ะ
3: จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากว่ามีอาจารย์เขาได้รับว่ามีแบบว่าเปิดรับสมัครการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าพวกเราก็เลยรวมกลุ่มกันว่ามีใครอยากไปแข่งอันนี้บ้างไหมแล้วก็ได้เป็นพวกเรา5คนมาค่ะแล้วก็ทีนี้พวกเราก็เลยไปนั่งช่วยกันคิดว่าเนี่ยเราจะเอาประเด็นที่สอดคล้องเกี่ยวกับหัวข้อที่เขากำหนดมาค่ะว่าประเด็นไหนดีที่เราจะเอาเข้าไปเข้าแข่งขันด้วยนะคะอาจารย์มีส่วนช่วยก็คือเขาจะคอยแนะนำค่ะว่าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาจะแนะนำมาว่าเราอยากจะทำอันนี้แล้วเขาจะแนะนำว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือว่าเขาจะถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้นะคะใช่ค่ะโดยปกติก็จะเรียนค่ะแล้วในช่วงที่ทำก็เป็นช่วงที่ใกล้จะสอบด้วยค่ะแต่ว่าเรามีการแบ่งเวลากันค่ะแล้วก็แบ่งงานค่ะเราจะทำในช่วงที่เป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงกลางวัน

0: หรือว่าช่วงเย็นอย่างนี้ค่ะก็คือจะช่วงเรียนก็คือเราจะแบ่งเป็นเรียนไปเลยค่ะแต่ว่าช่วงทํางานก็คือเราก็จะมาทํางานกันแล้วเราคุยกันว่าเราจะไม่เอางานอื่นมายุ่งกับงานนี้เลยก็คือเราจะแบบว่ามุ่งทํางานนี้ให้เสร็จเลยค่ะทีเดียวก็มีในเมื่อเวลาว่างค่ะก็เสาร์อาทิตย์บ้างหรือว่าปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะแบ่งงานก็คือเราจะแบ่งตามที่คนๆนั้นถนัดค่ะประมาณว่าอย่างเพื่อนผู้ชายเขาก็จะถนัดเขียนโปรแกรมเขาก็จะเขียนโปรแกรมนี้ค่ะแล้วหนูก็ถนัดแบบว่าถ่ายเพื่อนได้อย่างงี้หนูก็จะถ่ายคลิปให้แล้วก็เพื่อนมีเพื่อนที่เขาพูดเก่งๆเนี่ยเขาก็จะเป็นคนพรีเซนต์เป็นคนพรีเซนต์ในคลิปใครอย่างงี้แล้วก็เพื่อนที่หาข้อมูลตัดต่อเก่งเขาก็จะไปทำฝ่ายนั้นนี้ค่ะจะปัญหาค่ะเพราะว่าในตอนแรกเราจะมีคือเหมือนว่าเราไม่ได้รู้เรื่องบิสเนสอะไรขนาดนั้นค่ะเราก็จะมีการลองช่วยกันรีเสิร์ชหาก่อนถ้าเกิดว่าแบบเรายังไม่เข้าใจจริงๆเราก็จะมีการถามอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์เขาก็จะให้คำแนะนำมาว่าจริงๆควรจะเป็นอย่างนี้นะทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะลองคุยกันก่อนค่ะว่าปัญหานี้คือมันหนักหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันเป็นปัญหาที่โอเคมีเพื่อนที่สามารถแก้ได้เราก็จะลองช่วยๆกันแก้ก่อนค่ะถ้าสมมติว่าเราแก้ไม่ได้จริงๆเราถึงจะไปถามอาจารย์ค่ะว่าสามารถช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนส่งผลงานใช่ไหมคะส่งคลิปใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นคือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ทำคลิปกันมาหลายวันมากแล้วก็แบบตั้งใจทำกันมากค่ะแล้วก็จังหวะที่ส่งไปก็คือลุ้นมากว่าแบบว่าจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเข้ารอบไหมรู้สึกตอนแรกรู้สึกตกใจค่ะตอนแรกหนูแบบว่าหนูยังฟังไม่ทันเลยเพราะว่าเราเข้ารอบไปเป็น3ทีมที่ได้ไปพิชชิ่งใช่ไหมคะแล้วก็คือว่าพอเขาจะประกาศจากทีมที่3ทีมที่2แล้วก็มาทีมที่1ใช่ไหมคะก็คือพอเขาประกาศทีมที่3เนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเราแล้วก็โอเคสบายใจแล้วว่าไม่ใช่เราแล้วก็มาทีมที่2ก็ไม่ใช่เราแปลว่าเราก็ได้ที่1แต่นั้นก็ดีใจมากค่ะแต่ว่าดีใจไม่ทันเพื่อนเพื่อนกรี๊ดแล้วตอนนั้นดีใจมากคิดค่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็ได้ดูการนำเสนอของทีมอื่นๆแล้วเราคิดว่าคือเราก็ไม่ได้คิดว่าของเราด้อยไปกว่าเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเราก็เตรียมตัวมาพร้อมเหมือนกันค่ะ
1: เริ่มแรกเลยคืออาจารย์เป็นคนชวนค่ะว่าลองมาแข่งขันด้านนี้ดีไหมประกอบกับช่วงแข่งขันนะคะเบลอยู่ในระดับชั้นม.5พอดีแล้วก็ต้องการผลงานที่จะเก็บเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอเพื่อเป็นผลงานสะสมที่จะยื่นเข้าไปในมหาวิทยาลัยค่ะมีค่ะคือในส่วนของหน้าที่ของน้องเบลค่ะก็จะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยค่ะเนื่องจากตัวงานของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิฐบล็อกที่ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงแต่ว่าแนวคิดของเราเนี่ยก็จะยังเป็นแค่แนวคิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพวกตัวงานวิจัยต่างๆค่ะหลายๆตัวมากเพื่ออ้างอิงค่ะใช่ในส่วนนี้ก็ต้องหางานวิจัยที่มันรองรับมากๆแล้วก็สอดคล้องกับตัวงานของเราที่จะทำออกมาซึ่งเป็นจุดยากมากเลยค่ะที่จะหางานวิจัยที่มันเข้ากับเราก็ส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์นะคะเพราะว่าระดับโรงเรียนของเราค่ะมีการสนับสนุนเรื่องในการทำวิจัยอยู่แล้วพวกเราก็จะคุ้นเคยกับวิจัยมากๆใช่ส่วนมากก็จะเป็นขอคำแนะนำจากอาจารย์ในแหล่งที่มาของการหาแหล่งไหนน่าเชื่อถือแหล่งไหนไม่น่าเชื่อถือแหล่งไหนมีความข้อมูลแน่นมากประมาณนี้ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าอิฐตัวนี้นะคะมันมีความเด่นตรงที่ว่ามันสามารถต่อกันได้โดยที่ไม่ต้องฉาบปูนเลยซึ่งมันก็จะเป็นจุดเด่นมากๆในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างค่ะคือมันก็จะช่วยให้การก่อสร้างเร็วขึ้นถ้าเกิดทำได้จริงเพราะเราสามารถต่อได้เลยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราถอดออกมาค่ะเราก็สามารถถอดออกมาได้เลยส่วนของตัวปูนที่เราถอดออกมาก็สามารถนำไปใช้ใหม่ได้อีกโดยมันไม่เกิดขยะค่ะมันก็จะเป็นผลดีกับโลกเรามากเพราะว่ามันไม่สร้างขยะภูมิใจมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้รับรางวัลนี้ที่หนึ่งเลยเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้เข้าแข่งขันเท่าไหร่ค่ะใช่นี่เป็นรางวัลที่หนึ่งครั้งแรกที่ทำกับเพื่อนเลยภูมิใจมากๆค่ะได้ค่ะคือได้มากๆเพราะว่าภายในห้องเรียนค่ะเราก็จะเรียนแล้วก็เรียนแต่ว่าข้างนอกเนี่ยเราได้รับคำติชมจากคณะกรรมการข้างนอกบ้างได้เห็นเพื่อนๆที่เขามาแข่งขันเหมือนกับเราบ้างค่ะมันก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเอามาแชร์กันกับเพื่อนในห้องเป็นประสบการณ์ในการแข่งขันใช่ค่ะแลกเปลี่ยนกันคือปัจจุบันนะคะทุกคนอาจจะเห็นได้ว่ารอบตัวเราอ่ะมีแต่ฝุ่นหมดเลยค่ะคือ PM 2.5 นี่คือสูงมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราตระหนักถึง การใช้ชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆของเราอะค่ะแม้กระทั่งการที่เราทิ้งขยะถ้าเกิดเราทิ้งไม่ถูกประเภทเราไม่แยกขยะมันก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเหมือนกันที่ทำให้เกิดมลภาวะเกิดคาร์บอนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดอยากหายใจโล่งขึ้นนะคะหายใจโล่งขึ้นก็ช่วยกันใช่ช่วยกันก็มีอย่างที่บอกคือการแยกขยะค่ะแยกขยะเดี๋ยวนี้คือไม่ได้เป็นเรื่องยากแล้วในสื่อต่างๆก็มีออกมาเผยแพร่เยอะมากว่าขยะแบบ1ชิ้นที่เราได้มาเช่นเราซื้อลูกชิ้นใช่ไหมคะก็จะมีทั้งแม่ทั้งไม้เนาะมีถุงพลาสติกค่ะเป็นถุงร้อนที่มันเปื้อนน้ำจิ้มมันมีวิธีจัดการอยู่ค่ะคือถ้าเกิดเราจัดการให้มันเหมาะสมและถูกต้องค่ะมันเป็นวิธีที่ง่ายมากที่จะช่วยโลกเราได้

คุณผู้ชมคะรางวัลแห่งเกียรติภูมิงานวิจัยการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมสังคมคาร์บอนต่ำนี้จะไม่สูญเปล่าค่ะเพราะมีน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จะร่วมกันต่อยอดผลงานให้โลกของเราอยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอริยนันท์สัทธรรมสกุลค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราทางช่อง2 NBT นะคะและทางออนไลน์ค่ะที่ NBT ภาษาอังกฤษขีดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้วันนี้เราจะมีเวลาเจอกันในช่วงเช้านี้สักประมาณ20นาทีก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงต้องติดตามนักกีฬาไทยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามทาง NBT ได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งประเด็นข่าวในวันนี้ก็แน่นอนนะคะมีหลากหลายประเด็นก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่ประเทศไทยกำลังจะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพค่ะในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก16วันข้างหน้านะคะโดยนี่ถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะขณะนี้นะคะหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทุกมุมโลกนะคะโอกาสนี้ค่ะเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้าง